ญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมชมเลยโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวโอเวอร์แอคติ้งเพราะเราเคยโอเวอร์แอคติ้งแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้ามาว้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
2: อดทนแล้วก็
1: ใจเย็นค
2: ่
1: ะ
2: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลงเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
2: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
2: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
3: เป็นคุณป้านะคะ
2: จ้ะ
3: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
2: ม
3: ันจะบอกว่าหิวนมออกเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
2: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
3: เด้ง
2: เต้นขึ้นมาแบบนี้เลย
3: ใช่
2: ร้องว่าจะกินนมป
3: ้
2: าทำไงฮะ
3: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
2: แล้วน้องทำยังไงฮะ
3: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
2: ครับ
3: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
2: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
3: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
2: นอนก่อนนอนก่อนจะทำอะไร
3: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้ยัง
2: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
3: ้
2: นคุณหมอเชิญครับ
4: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆอ่ะค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
1: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
4: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์คก็เหมือนกันทีมเวิร์คเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
2: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
1: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นไหมคะ
2: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลย
1: นะเนี่ย
2: นี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได้
2: ม
1: ียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
4: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
1: ก็ต้องสลับคิวกัน
4: สลับคิวกันเล่น
1: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผลัดกันโยนผลัดกันทอยแล้วก็เดิน
4: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
1: ด้วย
4: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอล นี่แหละครับ
1: นี่ยังไงดีคะคุณ
2: หมอครับ
4: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอล นี่เป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้ยังเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
1: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่อง

0: ของเจ้าอารมณ์มะเร็งออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวายๆได้มากขึ้นนะคะ
0: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
2: เล่นครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
2: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ้ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กจะอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่นะคะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่
2: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
2: ้
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
2: ที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะบอกคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
0: ให้เลย
2: เบนเทน
0: ให้เลย
2: ใช่ไหมคะใช่คร
0: ับไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
2: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
1: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
2: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
2: บอกพี่
4: ใช่
2: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
2: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
2: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
4: ใช
2: ่ครับผม
0: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
2: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
1: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอาละวาดหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
2: ลูกหิวใช่หิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
5: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
1: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ย

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
2: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
1: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
0: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
1: อย่า
2: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะ
1: อย่าจับ
2: ไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจับเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะคะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
2: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
3: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ทรายเจ็บห้าม
2: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
3: อย่าทำพี่ทรายไม่ใช่เจ็บ
0: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
2: ค
0: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่สายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่สายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
1: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
2: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
0: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
1: มาดูประโยคนี้ค่ะ
2: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
1: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีคะ
0: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
2: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
0: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวุ่นวายหรือรีดดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
2: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
1: แอบ
2: ค
1: ุยกัน
2: นี่แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
4: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่น่ารักเลย
4: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
1: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
0: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
2: บ่อยๆนั่นเองครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
0: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะ เชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
1: ครับก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
5: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
2: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
5: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
1: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
0: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
1: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่จะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
0: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
1: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมาว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
4: ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
0: ฮะว้ายอู้วี่
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
4: มีสติ
1: ใช่มีสติ
0: เงียบสิอย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
4: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
0: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
4: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบราชบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู
5: ่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวัน

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย

0: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
2: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
3: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
3: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ

0: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
3: สวัสดี
4: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
3: เออ
5: สวัสดีครับ
1: คุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับ

0: าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่บอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
3: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
1: ถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
3: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
1: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
3: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
1: เย้ได้เลยครับผม
3: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
10: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
2: สวัสดีครับ
10: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: หากพลาดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและกบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ค่ะเอคือกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าหรือว่าดื่มนมมาก่อนที่จะมาโรงเรียนเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้าเด็กๆจะเป็นยังไงคะปวดท้องแล้วเด็กๆจะมีแรงทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไหมคะไม่มีเลยถ้าเด็กๆนะคะอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังงานนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนหรือว่าเด็กๆอาจจะดื่มนมก็ได้วันนี้มีใครรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วบ้างคะเด็กๆ ยกมือกันหลายคนเลยแสดงว่าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วคุณครูพัดค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนคุณครูพัดก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาบ้างใครดีนะคุณครูพัดจะให้อะไรคะให้นมให้นมกล่องเล็กค่ะนมกล่องเล็กนะนมกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องขนุนครับน้องขนุนออกมาเลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับยืนตัวตรงเลยครับน้องขนุนชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนครับน้องขนุนครับ
1: น้องขนุนครับ
0: ครับเก่งมากเลยน้องขนุนขาเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องขนุนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะวันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: ไข่เจียว
0: กับอะไรนะคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วในไข่เจียวของน้องขนุนมีอะไรบ้างลูก
1: มีปูอาด
0: มีอะไรอีกลูก
1: มีไส้กรอก
0: มีอะไรนะครับ
1: มีไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกด้วยมีปูอัดแล้วก็มีไส้กรอกแล้วในไข่เจียวของน้องขนุนมีผักด้วยไหมคะ
1: ม
0: ีผักของน้องขนุนสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะน้องขนุนบอกว่าวันนี้นะคะน้องขนุนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วนั่นก็คือไข่เจียวนั่นเองในไข่เจียวของน้องขนุนมีไส้กรอกมีปูอัดแล้วก็มีผักสีเขียวๆด้วยปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากเลยครับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กๆได้นะคะอย่างเช่นในวันนี้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะให้เด็กๆได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆสามารถออกมาเล่าได้ค่ะคุณครูปลายทางก็อย่าลืมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะที่สามารถออกมาพูดหรือว่าออกมาสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะน้องกันมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน่ารักมากเลยน้องกันค่ะเช้าวันนี้น้องกันรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: วันนี้น้องกันรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
2: กับปูอัด
0: มีปูอัดด้วยนอกจากมีปูอัดแล้วมีอะไรคะ
2: ข้าวตก
0: อะไรนะคะ
2: ข้าวตก
0: อ๋อข้าวต้มใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าในข้าวต้มของน้องกันมีปูอัดอยู่ใช่ไหมลูก
3: และนอกจากจะมีปูอัดอยู่ในข้าวต้มแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีไข่เจียว
3: มีไข่เจียวอยู่ในข้าวต้มของน้องกันด้วยใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าคุณแม่นะคะก็ทำอาหารที่หลากหลายให้น้องกันได้รับประทานเลยใครเป็นคนทำให้น้องรับประทานนะคะ
2: แม่
3: คุณแม่อร่อยไหมคะแล้ววันนี้น้องกันรับประทานอาหารได้หมดจานไหมคะ
2: ได
3: ้ได้หมดจานเลยแล้วก่อนที่จะออกมาจากที่บ้านน้องกันทำอย่างไรด้วยคะ
2: กินข้าว
3: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วตอนที่น้องกันมาโรงเรียนวันนี้น้องกันเจอใครบ้างคะ
2: เจอคุณครู
3: เจอคุณครูนอกจากเจอคุณครูเจอใครอีกลูก
2: ตำรวจ
3: เจออะไรนะคะ
2: ตำรวจ
3: อ๋อเจอคุณตำรวจคุณตำรวจอยู่ที่ไหนคะ
2: เห็นที่หน้าห้อง
3: อ๋อเจอคุณตำรวจอยู่ที่หน้าโรงเรียนหรือเปล่าคะใช่ไหมเอ่ยอ๋อเจอคุณตำรวจอยู่ที่หน้าโรงเรียนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีคุณตำรวจคอยพาเด็กๆ เดินข้ามถนนหรือว่าทางม้าลายนั่นเองปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าในเช้าวันนี้ค่ะน้องกันนะคะรับประทานอาหารมาแล้วมีข้าวต้มแล้วก็มีไข่เจียวด้วยใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนก็ต้องรับประทานอาหารเช้ามาด้วยเพราะว่าอาหารเช้านะคะก็เป็นอาหารมื้อสำคัญกับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะโอ้โหเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องเกรซ
3: น้องเกรซค่ะ
4: น้องเกรซค่ะ
3: น้องเกรซค่ะเช้าวันนี้น้องเกรซรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานมาแล้ววันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
2: ข้าวต้ม
3: ข้าวต้มเอในข้าวต้มของน้องเกรซมีอะไรบ้างคะ
2: ไส้กรอก
3: มีอะไรนะคะ
2: ไส้กรอก
3: มีไส้กรอกนอกจากมีไส้กรอกแล้วมีอะไรอีกลูก
2: หมูหยอง
3: มีอะไรนะคะ
2: หมูหยอง
3: มีหมูหยองด้วยโอ้โหแสดงว่าในข้าวต้มของน้องเกรซมีไส้กรอกแล้วก็มีหมูหยองด้วยเอแล้วมีผักด้วยไหมคะไม่ได้ใส่ผักใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทำอาหารที่มีผักให้กับเด็กๆได้รับประทานได้เพราะว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ผักมีประโยชน์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆรับประทานผักหรือว่ากินผักนะคะร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองเด็กๆสามารถค่อยๆฝึกชิมหรือว่าฝึกรับประทานผักได้นะคะเพราะว่าผักก็มีกับร่างกายของเด็กๆนั่นเองแต่ว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่น้องเกดอยู่ที่โรงเรียนน้องเกดก็สามารถรับประทานผักหรือว่ากินผักได้ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะร่างกายของน้องเกดก็จะได้แข็งแรงด้วยปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาซีดครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
5: ครับ
3: ยืนตัวตรงเลยครับชื่อน้องอะไรครับ
5: บาซีดครับ
3: น้องบาซีดครับน้องบาซีดเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูก
2: แล้ว
3: รับประทานอาหารเช้ามาแล้ววันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาครับ
2: กับผัก
3: โอ้รับประทานผักมาด้วยนอกจากมีผักแล้วมีอะไรอีกครับ
2: มีปูอัด
3: มีปูอัดมีอะไรอีกลูก
2: มีกุ้ง
3: มีอะไรนะคะ
2: มีกุ้ง
3: มีกุ้งอยู่ด้วยอร่อยไหมครับอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องบาซิตที่โรงเรียนลูก
2: แม
3: ่คุณแม่มาส่งและตอนที่คุณแม่มาส่งน้องบาซิตที่โรงเรียนก่อนที่จะเดินเข้ามาโรงเรียนสวัสดีครับคุณแม่ด้วยไหมครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับคุณแม่แบบไหนครับโอ้โหน่ารักมากเลยน้องบาซิตนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะ คุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนมาน้องบาสิตก็สวัสดีครับคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเอใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ออกมาหาคุณครูพัฒน์เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอานิ้วชิดติดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยคนเก่งชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร
3: ์น้องกีตาร์ค่ะ
2: กินข้าวเหนียว
3: อะไรนะคะ
2: กินข้าวเหนียว
3: อ๋อกินข้าวเหนียวหรือว่ารับประทานข้าวเหนียวมาใช่ไหมคะนอกจากจะมีข้าวเหนียวแล้วมีอะไรอีกลูกกินอะไรมีคะ
2: กินกับไก
3: ่โอ้มีไก่ด้วยไก่อะไรคะ
2: ไก่ของกีตาร
3: ์อ๋อเป็นไก่ของน้องกีตาร์ใช่ไหมคะใครทำให้น้องกีตาร์ได้กินหรือว่ารับประทานลูก
2: พัดพัด
3: อะไรนะคะ
2: พัดพัด
3: อ๋อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ชื่อพัดเหมือนกันน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องกีตาร์ดื่มนมมาด้วยไหมคะวันนี
2: ้ดื่มนมมาด้วย
3: ดื่มนมมาด้วยอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
3: แล้วตอนนี้น้องกีตาร์รู้สึกว่าน้องกีตาร์พร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วเพราะว่าน้องกีตาร์นะคะรับประทานทั้งอาหารเช้าแล้วก็ดื่มนมมาด้วยแสดงว่าน้องกีตาร์นะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆแล้วน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมานะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้ค่ะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆนะคะรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยนะคะว่าอาหารเช้าค่ะก็เป็นอาหารที่สำคัญนะคะที่เด็กๆจะต้องรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะก็ออกมาบอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆปลายทางค่ะว่าในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมานั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเรากันแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาให้เด็กๆได้ทบทวนด้วยค่ะว่ามีชื่อว่าอะไรนี่เลยค่ะคืออะไรคะกรองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกรองนั่นเองเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒน์จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกรองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินเลยนะคะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยแล้วถ้าคุณครูพัทให้จังหวะนี้ค่ะเด็กๆอุ๊ยจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัทให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆคะเวลาเด็กๆหาพื้นที่พื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ชนเพ
0: ื่อ
1: น
0: ไม่ชนอะไรนะลูกไม่ชนกับเพื่อนแล้วก็ไม่ชนกับอะไรอีกคะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ชนเก้าอี้แล้วก็โต๊ะของเราด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่กันนะคะยืนขึ้นเลยครับน้องสแตมเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆฟังจังหวะของคุณครูนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังเอ่ยไหนใครทำท่าอะไรบ้างนะโอ้โหน้องมายหยุดนิ่งเลยค่ะน้องมายทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่ารถ
0: ขับรถใช่ไหมคะอ๋อทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะเราจะยังไม่เดินไปเดินมาเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนกันก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเคลื่อนไหวแบบไหนคะแบบอยู่กับที่นะเดี๋ยวคุณครูขอสังเกตเด็กๆอีกหนึ่งรอบไหนเด็กๆลองขยับพื้นที่ของตนเองที่ไม่ชนกับเพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆลองขยับพื้นที่ของตนเองที่ไม่ชนกับเพื่อนก่อนแล้วหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวคุณครูขอสังเกตเด็กๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะอยู่กับพื้นที่ของตนเองเรายังไม่เดินไปเดินมานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อีกหนึ่งรอบค่ะน้องแก้มสายอยู่กับที่ก่อนนะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ทั่วๆบริเวณเลยเด็กๆอาจจะเดินกระโดดหรือว่าคลานก็ได้แต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆแล้วก็ของในห้องเรียนของเราด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะหยุดแล้วค่ะ

หยุดนิ่งกันหรือยังเอ้ยไหนดูซิใครหยุดนิ่งเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะระวังเพื่อนๆนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะอ๋อทำท่าคนแข็งแรงน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำบรรยายของคุณครูเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำบรรยายของคุณครูแล้วให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบคำบรรยายของคุณครูค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆสมมุติตัวเองว่าเด็กๆเป็นนกค่ะตอนนี้เด็กๆเป็นอะไรนะเป็นนกเด็กๆ เป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังค่ะเด็กๆเป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังเลยเป็นนกที่นอนหลับอยู่ในรังนะคะในเช้าวันหนึ่งค่ะนกน้อยของคุณครูค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะแล้วเด็กๆ ก็ค่อยๆกางปีกออกมาค่ะค่อยๆกางปีกออกมาเด็กๆค่อยๆกางปีกออกมานะคะแล้วเด็กๆค่ะก็ค่อยๆขยับปีกซ้ายขยับปีกขวาแล้วเด็กๆก็ค่อยๆขยับปีกของเด็กๆทั้งสองข้างเลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆบินออกจากรังค่ะเด็กๆค่อยๆบินออกจากรังบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาเด็กๆลองบินขึ้นสูงๆค่ะบินขึ้นสูงๆสูงๆเลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆบินลงต่ำๆบินลงต่ำๆแล้วก็บินขึ้นสูงๆอุ๊ยเด็กๆคะตอนนี้ฝนตกลงมาค่ะอุ๊ยมีฝนลงมาแล้วนกน้อยของคุณครูค่อยๆบินค่ะเราจะรีบบินเลยเราจะไปหาที่หลบฝนกันเดี๋ยวนกน้อยของคุณครูค่ะไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ค่ะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆค่อยๆเอาปีกของเด็กๆลงค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆบอกว่าพอฝนตกแล้วเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: หนาว
0: รู้สึกหนาวเด็กๆค่อยๆเอาปีกของเด็กๆมากอดกันแบบนี้เลยค่ะ
2: ฝนตกหมดหยุดแล้ว
0: หายหนาวหรือยังคะตอนนี้เด็กๆหายหนาวแล้วแล้วฝนที่ตกลงมาค่ะก็ไม่ตกแล้วค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเด็กๆของคุณครูหรือว่านกน้อยของคุณครูค่ะจะบินกลับรังไปหาคุณพ่อคุณแม่เด็กๆค่อยๆกางปีกของเด็กมาอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเด็กๆค่อยๆขยับปีกเลยเราจะบินกลับรังของเราแล้วนะบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาบินขึ้นสูงสูงบินลงต่ำๆเมื่อเด็กๆถึงรังของเด็กๆแล้วเด็กๆก็นั่งลงค่ะเด็กๆนั่งในท่าที่สบายเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามครูนะคะแล้วเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกัน

ฉ่ำเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรากันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็แสดงท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้น

0: ทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วยฤด
0: ู
1: ฝน
0: หน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จดจำหน่วยการเรียนรู้ของเราในสัปดาห์นี้ได้แล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมดีไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูนะคะได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัดแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยลูกแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะเวลาที่คุณครูพัดนะคะจะเล่านิทานเด็กๆนะคะก็จะต้องนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดเล่านิทานจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ได้ยินเลย
0: ใช่เด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูพัดเลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆฟังนิทานจากคุณครูเด็กๆก็จะต้องนั่งจุๆเลยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องหมูแดงเรื่องโดยประชุมพรสุวรรณตราภาพโดยสุมิตราทรงสัตว์ถึงเวลาเรียนแล้วทำไมลูกหมูไม่มาเรียนนะลูกแมวพูดขึ้นสงสัยว่าจะไม่สบายกระต่ายพูดกับเพื่อนเย็นนี้ฉันจะไปแวะบ้านลูกหมูถามดูนะบ้านฉันอยู่ใกล้ๆบ้านลูกหมูจิงโจ้รับอาสาเย็นวันนั้นจิงโจ้เดินไปบ้านลูกหมูพบแม่หมูยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้านสวัสดีครับลูกหมูเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนล่ะครับจิงโจ้ถามลูกหมูเป็นโรคตาแดงจ้ะแม่หมูบอกแม่ลูกหมูชวนจิงโจ้เข้าไปในบ้านและพูดว่าลูกหมูยังไปโรงเรียนไม่ได้เพราะถ้าไปเล่นกับเพื่อนๆจะทำให้เพื่อนติดโรคตาแดงต้องหายดีเสียก่อนแม่หมูอธิบายต่อไปว่าโรคตาแดงทำให้ตาอักเสบเคืองตาน้ำตาไหลตาจะแดงเรื่อแมลงหวี่ชอบมาตอมและเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไปยังคนอื่นๆเด็กๆที่ไม่ชอบล้างมือเมื่อขยี้ตาเชื้อโรคอาจจะเข้าตาทำให้เป็นโรคตาแดงหรือถ้าไปจับต้องเนื้อตัวหรือเสื้อผ้าของเพื่อนที่เป็นโรคตาแดงก็จะได้รับเชื้อโรคเป็นตาแดงได้เช่นกันแม่พาลูกหมูไปหาหมอคุณหมอให้ยาหยอดตาและสั่งให้พักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติจ้ะแม่หมูบอกจิงโจ้บอกว่าเพื่อนๆบ่นคิดถึงลูกหมูกันใหญ่ลูกหมูยิ้มดีใจอยากหายจากโรคตาแดงเร็วๆจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแม่หมูบอกว่าถ้าลูกหมูหายดีแล้วแม่จะทำขนมฝากลูกหมูไปให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะจิงโจ้ยิ้มชอบใจไหว้ลาและพูดว่าขอบพระคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูนำมาฝาก
1: สนุกมาก
0: สนุกมากเลยน้องออฟฟองบอกว่าสนุกมากเลยนิทานที่คุณครูนำมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ตาแดงอ
0: ะไรนะคะ
1: ตาแดง
0: อ๋อลูกหมูตาแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมลูกหมูถึงไม่ได้ไปโรงเรียนลูก
2: เอ๊ะ
3: เพราะว่าอะไรนะคะ
2: เ
3: พราะว่าตาแดงถูกต้องเลยลูกหมูตาแดงก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะนอกจากที่น้องลูกหมูนะคะไม่สบายด้วยการเป็นโรคตาแดงเลยไม่ได้ไปโรงเรียนโรคตาแดงที่เด็กๆได้ฟังนิทานจากคุณครูมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะเวลาที่เราเป็นโรคตาแดงจะมีอาการเป็นยังไงลูกอะไรนะคะน้องอองฟองเชิญเลยค่ะน้องอองฟองหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยถ้าเราเป็นโรคตาแดงจะเป็นยังไงนะลูก
4: จะมีเชื้อโรค
3: อ๋อเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่ตาของเราใช่ไหมคะแล้วจะมีอาการเป็นยังไงลูก
4: จะเจ็บปวด
3: อ๋อจะเจ็บตาด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังแน่เลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเป็นโรคตาแดงค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีอาการตาแดงแล้วก็มีอะไรไหลด้วย
4: จะเจ็บ
3: จะเจ็บด้วยแล้วก็อาจจะมีน้ำตาไหลด้วยนะคะปรบมือให้น้องอองฟองได้ค่ะซึ่งโรคตาแดงนะคะก็เป็นโรคต่อนั่นเองค่ะเด็กๆดังนั้นถ้าเด็กๆคนไหนเป็นจะต้องหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่บ้านหรือว่าไปหาคุณหมอใช่ไหมเอ่ยเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเป็นโรคตาแดงจะต้องทำอย่างไรนะคะจะต้องถามใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะในนิทานที่ครูเล่าให้ฟังพอลูกหมูเป็นโรคตาแดงน้องลูกหมูทำยังไงนะไหนใครจะออกมาดี

0: น้องหมุยหมุยค่ะเห็นด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะถ้าเราเป็นโรคตาแดงจะต้องทำยังไงลูก
1: หยอดตาค่ะ
0: จะต้องหยอดตายอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากหยอดตาต้องทำอะไรอีกคะ
1: ล้างตาค่ะ
0: ล้างตาด้วยแล้วต้องไปหาใครคะ
1: หาคุณหมอ
0: หาคุณหมอแล้วถ้าเราเป็นโรคตาแดงเรามาโรงเรียนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเหมือนที่น้องหมุยหมุยบอกเลยนะคะว่าถ้าเด็กๆค่ะเป็นโรคตาแดงหรือว่าเด็กๆไม่สบายก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ต้องอยู่ที่ไหนก่อนคะ
2: หย
0: ุดอยู่ที่บ้านก่อนแล้วถ้าเด็กๆหายแล้วเด็กก็สามารถมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยนิทานที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นนิทานเรื่องหมูตาแดงใช่ไหมเอ่ยลูกหมูนะคะเป็นโรคตาแดงทำให้ไม่ได้มาโรงเรียนเลยค่ะต้องหยุดอยู่บ้านแล้วก็ไปหาคุณหมอด้วยแต่ว่านอกจากโรคตาแดงแล้วนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะเป็นได้นะคะยังมีโรคอื่นๆค่ะที่เด็กๆนะคะอาจจะติดได้นั่นเองค่ะอาจจะเป็นไข้หวัดนะคะต่างๆที่เด็กๆนะคะอาจจะเป็นได้เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะดังนั้นค่ะเรานะคะก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยนอกจากจะหยุดอยู่บ้านแล้วเด็กๆจะต้องไปหาใครคะหาคุณหมอถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่สบายแล้วเด็กๆไม่ไปหาคุณหมอจะเป็นยังไงลูก
2: ไปเจ็บ
0: ป่วย
2: ย
0: ิ่
2: งกว่าเด
0: ิ
2: ม
0: อ๋อถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็อาจจะป่วยหรือว่าไม่สบายยิ่งกว่าเดิมดังนั้นถ้าเด็กๆไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจเด็กๆนะคะแล้วก็รักษาเด็กๆนั่นเองนอกจากการไปหาคุณหมอแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเอ๊ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตกันแล้วหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะเด็กๆค่ะภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์นะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะหน้ากากอนามัยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน้ากากอนามัยอีกหนึ่งรอบค่ะหน้ากากอนามัยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองค่ะเอ๊แล้วตอนนี้หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยค่ะก็เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นะคะหรือว่าอาจจะป้องกันเวลาที่เด็กๆไม่สบายเป็นไข้ไอหรือว่าจามนะคะก็สามารถป้องกันไม่ให้เพื่อนๆติดไข้ของเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเวลาที่เราใส่แมสคะรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเราต้องทำยังไงลูก
2: ใส่แมส
0: ก่อนที่เราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสเด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนคะจะต้องทำอะไรลูก
2: ล
0: ้างมือถูกต้องเลยเด็กๆอาจจะต้องล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ให้สะอาดนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่าคุณครูมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ห้องน้ำหรือว่าไม่ได้ไปล้างมือที่ห้องน้ำนะคะไม่ได้ใช้สบู่ล้างมือเด็กๆ ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ค่ะในการล้างมือได้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะที่เด็กๆนะคะจะใช้ในการทำความสะอาดมือของเด็กๆค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะ

0: ของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะอย่างแรกเลยคุณครูต้องทำอะไรนะคะต้องล้างมือก่อนด้วยแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะกดแอลกอฮอล์ค่ะแล้วเรานะคะก็จะเอามือมาถูกันแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการทำความสะอาดมือของเราก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยเมื่อเรานะคะทำความสะอาดมือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะก็จะไปหยิบหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสของเรามาเลยค่ะโดยเรานะคะก็จะนำหน้ากากอนามัยนะคะสวมลงไปให้ปิดบริเวณจมูกแล้วก็ปากและคางของเด็กๆค่ะแล้วเรานะคะก็จะใช้สายของแมสนะคะในการคล้องที่หูของเด็กๆทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะให้ปิดจมูกปากแล้วก็คางของเด็กๆค่ะและใช้สายของแมสนะคะในการคล้องที่หูของเด็กๆค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเวลาที่คุณครูพัดใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะนำหน้ากากอนามัยนะคะปิดจมูกปากแล้วก็คางของคุณครูพัดแบบนี้เลยแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้สายของหน้ากากอนามัยนะคะคล้องที่หูของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเหมือนที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ตอนนี้เลยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ดูได้ไหมคะมีเด็กๆคนไหนสวมใส่หน้ากากอนามัยเองได้บ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้ค่ะให้เด็กๆเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูดีนะเอามือไว้บนตักก่อนนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับมาด้านนี้เลยเดี๋ยวน้องบาสลองถอดแมสออกก่อนได้ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องบาสนะคะได้มาสาธิตการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสให้เพื่อนๆดูค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแบบนี้เลยคุณครูก็จะกดแอลกอฮอล์ให้น้องบาสค่ะเอามือถูกันเลยค่ะถูกันเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องบาสนะคะลองสวมใส่หน้ากากอนามัยของน้องบาสดูสิคะน้องบาสนะคะค่อยๆใช้สายนะคะของหน้ากากอนามัยนะคะในการคล้องที่หูแล้วก็จับหน้ากากอนามัยให้ปิดจมูกปากแล้วก็คางแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะน้องบาสทำถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะที่จะออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆได้ดูน้องมายค่ะน้องมายถอดหน้ากากอนามัยให้คุณครูก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำอะไรก่อนคะล้างมือก่อนเลยคุณครูพัดนะคะก็จะกดแอลกอฮอล์ให้น้องมายเลยค่ะน้องมายค่อยๆใช้มือนะคะในการทูสแอลกอฮอล์นะคะที่มือของน้องมายเลยแล้วน้องมายนะคะลองสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสดูค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมายนะคะค่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็จัดหน้ากากอนามัยนะคะให้ปิดที่ปากจมูกแล้วก็คางถูกต้องเลยแต่หน้ากากอนามัยของน้องมายนะคะก็จะมีขดรวดอยู่ที่ด้านบนนะคะเด็กๆอาจจะค่อย ใช้มือของเด็กๆค่ะในการกดนะคะหรือว่าจับให้ขดลวดนะคะแนบกับจมูกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเหมือนที่น้องมายทำเมื่อสักครู่นี้เลยปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการปฏิบัติต้นอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองนะคะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยด้วยการสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีการอย่างไรว่าถ้าเด็กๆเจ็บป่วยเด็กๆจะทำตัวอย่างไรหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะใครจะออกมาพูดคุยหรือว่าเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีนะน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะถ้าน้องเกรซไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไรคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านแล้วทำอย่างไรอีกลูก
1: กินยา
0: อะไรนะคะ
1: กินยาก
0: ินยาถูกต้องเลยน้องเกรซนะคะบอกว่าเวลาที่น้องเกรซไม่สบายก็จะต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยานั่นเองถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเด็กๆจะหยิบยามารับประทานเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองจะต้องเป็นคนนำยามาให้เด็กๆได้กินหรือว่ารับประทานนั่นเองเด็กๆจะหยิบยานะคะมารับประทานเองไม่ได้นะคะปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะเหมือนที่น้องเกรซบอกเลยนะคะว่าเวลาที่น้องเกรซไม่สบายน้องเกรซก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนได้ไหมคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินคะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับยืนตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินครับน้องกวินครับเวลาที่เราไม่สบายเราจะทำยังไงคะ
2: กินยาก
0: ินยานอกจากกินยาแล้วทำยังไงอีกลูก
2: กินข้าว
0: โอ้ต้องกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินยาหรือว่ารับประทานยาด้วยปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆไม่สบายค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องอยู่บ้านนอกจากนั้นค่ะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอค่ะและเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะเราจะต้องรับประทานยาหรือว่ากินยาด้วยแต่ว่าเด็กๆนะคะหยิบยามากินเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะนอกจากนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปที่ต่างๆเด็กๆก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัชนะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยเป็นกันทุกคนเลยเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเด็กๆจะได้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เด็กๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วจะต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยนะคะและหลังจากที่เด็กๆถอดหน้ากากอนามัยแล้วเด็กๆก็ต้องอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอาจจะล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าถ้าเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไรและยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ๋อส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิตตี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Whoa!

Oh,

ความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนดีไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมาขยับนิ้วมือแล้วก็มือของเรานะคะด้วยเพลงแมงมุมลายเลยค่ะให้เด็กๆเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระ

มันรีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบแผ่นรองปั้นแล้วก็กระปุกดินน้ำมันนะคะมาทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะกิจกรรมพิเศษของเราค่ะหรือว่ากิจกรรมใหม่นั่นเองค่ะนั่นก็คือเป่าสีค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีอะไรลูกถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตกิจกรรมเป่าสีให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะใช้สีน้ำนะคะหยดลงไปบนกระดาษที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะใช้ผู้กันนะคะที่คุณครูค่ะใส่ไว้ที่สีน้ำนะคะมาหยดลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้เลยหยดลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วให้เด็กๆค่ะใช้หลอดนะคะในการเป่าให้สีกระจายนั่นเองค่ะแบบนี้เลย

0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูพัฒน์นะคะใช้หลอดนะคะในการเป่าสีนะคะสีของคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะกระจายออกมาแบบนี้เลยค่ะเรานะคะสามารถใช้สีต่างๆได้อีกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างค่ะเด็กๆเด็กลองดูนะว่าคุณครูพัฒน์จะใช้สีอะไรค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูพัฒน์ก็จะใช้หลอดเหมือนเดิมเลยนะคะในการเป่าสีค่ะ

แบบนี้เลยค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะหยดสีนะคะทีละหลายๆสีก็ได้แบบนี้เลยเด็กๆอาจจะหยดหลายๆสีเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้หลอดของเราค่ะในการเป่าสีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหลอดที่เราใช้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะเพราะว่าเด็กๆนะคะเราจะใช้หลอดของตัวเองเราใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะเราจะไม่ใช้รวมกันนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตจากผลงานของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดนะคะเป่าสีเป็นภาพอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอีกดีนะมีน้องออฟเฟิร์มบอกว่าเป็นเหมือนม้าหมุนเลยแต่ภาพที่คุณครูเป่าสีออกมานะคะคุณครูทำเป็นปะการังที่อยู่ในน้ำค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผลงานของคุณครูค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำผลงานนะคะเป่าสีได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยเพราะว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่เรานะคะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมได้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูก

ต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือ3มุมประสบการณ์ที่คุณครูพัดเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะข้อตกลงของเราเด็กๆนะคะเมื่อเข้าเล่นมุมไหนเด็กๆจะต้องหยิบไม้หนีบที่มุมนั้นนะคะหนีบที่เสื้อของเด็กๆให้เรียบร้อยถ้าไม้หนีบหมดทำยังไงคะต้องรอหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมเล่นก็ได้ค่ะค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้พร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆตอบคุณครูเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับเด็กผู้หญิงลงว่าค่ะแล้วเด็กๆต้องตะโกนเสียงดังไหมลูกเด็กๆตอบคุณครูไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงคะเจ็บอะไรเด็กๆก็จะเจ็บคอเก่งมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมาเข้าแถวให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยลูกกับหลังหันเลยครับน้องขนุนกับหลังหันเลยลูกแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยครับน้องอาก้าเดินนำเพื่อนไปเลยลูกไปหยิบดินน้ำมันเลยครับ

0: เด็กๆเอาสีน้ำหยดลงไปที่กระดาษได้เลยนะคะ
1: หยดสอง
0: ค่ะแล้วเอาหลอดก้มลงมานิดนึงลูกแล้วก็เป่าเลยโอ้โหเก่งมากค่ะไหนคุณครูดูอากวินนั่งลงนั่งลงแล้วก็วินกวินใช้มือข้างนี้แล้วเป่าเลยก้มลงต่ำๆก้มลงต่ำๆค่อยๆเป่าลูกเก่งมากเลยครับค่อยๆเป่าลูกน้องมิอาหยิบหลอดแล้วก็เป่าสีได้เลยค่ะเด็กๆก้มมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเป่าแบบนี้เก่งมากเลยค่ะเป่าเลยโอ้โหเก่งมากลูกค่อยๆเป่าเลยค่ะค่ะอันไหนใช้แล้วลูกอันนี้หนูใช้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ของหนูเลยหนูต้องใช้อันเดิมนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะออโต้เปลี่ยนสีได้นะครับใช้อันนี้นะคะเด็กๆคะถ้าเราใช้แล้วเราจะไม่เอาไปใส่ในตะกร้าของคุณครูแล้วนะคะถ้าใช้แล้วจะเอามาใส่นี้นะคะเปลี่ยนสีได้ลูกนี่ค่ะกวินอีกนิดนึงครับ

เราให้หนอต้นนะหนอต้นมึงเอาก่อนหนึ่งสองสามแล้วไหนเป่าให้เสร็จก่อนค่ะอ๋อได้ค่ะเป่าเลยอันนี้แล้วหนูก็เป่าเอาหลอดไปใกล้ๆเอาหลอดไปใกล้ตรงแล้วเป่าเลยเป่าอีกเป่าแรงๆ

0: อ๋อเสร็จแล้วหรอคะอีกนิดนึงไหมคะอีกนิดนึงนะลูกกวินกวินเป่าเพิ่มอีกนะลูกไม่ดูดขึ้นมานะคะอันนั้นวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเราก็หยดสีเพิ่มได้ลูก
1: เป่าให้แม่น้อย
0: ใช่เป่าได้เลยค่ะ

0: ่ะเปลี่ยนสีได้นะลูกนะ
1: หนูว่าสลับ
0: ค่ะ
1: หนูว่าสล
0: ับ บาซิสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาน้องบาซิสบินขึ้นก่อนลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ครับน้องบาซิสว่าเป็นอะไรลูก
1: พยาบาล
0: อ๋อโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณพัดเขียนก่อนนะดูคุณครูพัดเขียนหนังสือนะโรงพยาบาลขอบคุณครับทุกคนครับเดินไปเก็บมาค่ะทำเป็นรูปอะไรคะ
1: พยาบาล
0: โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าพยาบาลรูปออกพยาบาลขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนั่งนั่งลงว่าก่อนได้นะคะรูปอะไรครับตัวไหนด้านนี้ใช่ไหมรูปอะไรครับสิงโตสิงโตกับเสือเหรออ่ะครูพัดเขียนก่อนนะครับนี่ครับสิงโตกับเสือไปเก็บด้านนู้นเลยลูกเด็กๆคะเมื่อกี้ใครรู้จักตรงนี้เก็บเก้าอี้ให้คุณครูได้ลูกน้องแก๊สค่ะน้องแก๊สขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเหรอคะ

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้เป่าสีเป็นรูปอะไรคะลองดูซิเป็นรูปอะไรลูก
1: เป็นรูปปลา
0: อะไรนะคะ
1: เป็นรูปปลา
0: ปลาอะไรคะ
1: ปลาคือ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆได้ไปทำค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะเพื่อนำผลงานนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลงานของเพื่อนของเรากันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลงานในกิจกรรมเป่าสีนั่นเองค่ะผลงานของใครคะของน้องกีตาร์เชิญเลยค่ะน้องกีตาร์หยิบผลงานของหนูเลยค่ะวันนี้น้องกีตาร์เป่าสีมีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีแดง
0: สีอะไรอีกคะ
1: มีสีเหลือง
0: มีสีเหลืองแล้วสีอะไรอีกลูก
1: สี
0: สีอะไรคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินถูกต้องเลยแล้วน้องกีตาร์เป่าสีเป็นภาพอะไรคะ
1: บ้านทางเดินหน้าตุย
0: อะไรนะคะ
1: บ้านทางเดินกลับบ้าน
0: อ๋อทางเดินกลับบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์นะคะบอกว่าเป่าสีเป็นทางเดินกลับบ้านนั่นเองปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็นำผลงานนะคะมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำผลงานค่ะนอกจากจะตั้งใจทำผลงานแล้วนะคะยังทำตามข้อตกลงของเราได้อีกด้วยค่ะนั่นก็คือทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองและเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมนะคะเด็กๆได้ยินเพลงเก็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปล้างมือแล้วก็ไปดื่มน้ำกันนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพาเด็กๆไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาฝากเด็กด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะผมอยู่ตรงไหนนะเด็กๆเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือไว้ที่ไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆขาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูผาดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆค่ะซึ่งก็คือเกมสับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูผาดนะคะจะมากระจายภาพเสื้อกันฝนให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเป็นภาพอะไรคะอ๋อเป็นเสื้อกันฝนสีเขียวถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็มีเกมการศึกษาบางส่วนที่คุณครูนะคะได้กระจายไว้แล้วค่ะแต่ว่าคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาสังเกตที่ภาพเกมการศึกษากันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นเสื้อกันฝนสีอะไรนะคะเด็กๆบางคนก็บอกว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองนะแต่ว่ามีรูปอะไรอยู่ด้วยคะมีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะเด็กๆมีรูปอะไรอยู่ที่เสื้อกันฝนด้วยคะมีรูปไดโนเสาร์อยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไป

0: เรากันเลยค่ะภาพอะไรคะเสื้อกันฝนแล้วมีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกตรงนี้มีรูปหมูอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะเสื้อกันฝนเหมือนกันเป็นเสื้อสีอะไรลูก
1: ส
0: ีส้มถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพเสื้อกันฝนสีอะไรนะคะสีเหลืองแล้วก็มีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกมีลูกไอศกรีมอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาของเราค่ะภาพอะไรคะเป็นภาพเสื้อกันฝนแล้วก็มีรูปอะไรอยู่ด้วยคะมีตุ๊กตาหมีอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าภาพที่คุณครูนำมานะคะทั้งหมดเป็นภาพเสื้อกันฝนทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีสีหรือว่าอาจจะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนเลยเอจับคู่ภาพไหนก่อนดีคะสีอะไรดีคะสีม่วงได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จิบเสื้อสีม่วงขึ้นมาเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้ที่ด้านบนค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็ต้องหาภาพเสื้อกันฝนที่เอาว่าเอ๊ภาพไหนจะเหมือนกับภาพแรกที่คุณครูเลือกไปคะอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้หรือเปล่าคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางจับคู่กันไว้เลยค่ะแบบนี้นี่นะคะก็คือการจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะคุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัดจับคู่1คู่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้น้องมีอาค่ะมาเลยค่ะหยิบภาพเสื้อกันฝนมา1ภาพเลยภาพไหนก็ได้ลูกมาวางไว้ด้านถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยติดตรงนี้นะคะแล้วหาภาพที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยค่ะตามลูกโอ้โหเด็กๆค่ะน้องมีอาจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็สามารถจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถมาหยิบเกมใหม่ได้ที่มุมเกมการศึกษาของเราเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเก็บเก้าอี้เด็กๆต้องยกเก้าอี้แบบไหนคะยกเบาๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยกเก้าอี้เสียงดังหรือว่ายกเก้าอี้แรงเก้าอี้ของเราอาจจะพังได้ดังนั้นเด็กๆต้องค่อยๆยกเก้าอี้ให้ถูกวิธีแล้วก็ยกเบาๆด้วยได้ไหมคะได้ตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เบาๆเลย

0: เอาภาพไหนดีคะน้องบาช่วยคุณครูมาแล้ว1คู่ไหนเด็กๆลองสังเกตภาพที่เหลือค่ะเอาเกมการศึกษาวางก่อนดูเพื่อนๆจะได้ช่วยกันน้องวางทั้งหมดก่อนเลยค่ะน้องออโต้วางทั้งหมดเลยค่ะน้องหมูวางทั้งหมดเลยค่ะกระจายทั้งหมดเลยแล้วเราช่วยกันสังเกตวางเลยค่ะว่าจะคู่นี้น้องออโต้หยิบภาพนี้มาช่วยคุณครูใช่ไหมคะเด็กลองสังเกตดูซิภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้คะถูกต้องเลยภาพต่อมาค่ะวางด้านนี้ก่อนวางด้านนี้ก่อนค่ะภาพต่อมาค่ะเว้นระยะนิดนึงครับน้องออโต้ช่วยกันเลยเก็บมาเลยครับมาค่ะวางเลยมีภาพอยู่ที่ใครคะเริ่มจากด้านนี้ก่อนค่ะวางตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องครับเป็นอย่างนี้หนึ่งยังมีอีกไหมคะมาได้ค่ะวางได้เลยค่ะลูกน้องมือเอาไปวางเลยค่ะวางได้เลยใช่ค่ะเราต้องวางด้านล่างเราต้องวางชิดติดกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะดูสีเรามีทั้งสีอะไรนะนี
1: ้
0: สีม่วงสีมันเป็นสีคล้ายๆสีน้ำตาลเลยใช่ไหมคะแล้วนี่ล่ะอ๋อน้องบอสบอกว่ามันคล้ายๆสีส้ม

หนคะภาพนี้ดูซิเหมือนกับภาพไหนก้อนเมฆต้องอยู่ตรงไหนคะก้อนเมฆต้องอยู่ตรงไหนไหนดูซิต้องหมุนยังไงคะอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเราสังเกตจากภาพนึงต้องวางยังไงคะก้อนแม่เราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วดูระหว่างแล้วเด็กๆลองสังเกตดูภาพไหนขาดหายไปวางนั่นเองค่ะ

0: แล้วเด็กๆลองดูค่ะ
1: เมฆ
0: ไหนรูปภาพที่เหลือค่ะมีภาพก้อนเมฆคะค่ะนี้คะมันเป็นเอามาวางนะคะถูกหรือเปล่าก้อนเมฆต้องชิดกันค่อยๆหมุนค่ะเอาชิดกันเลยใช่กันค่อยๆหรือค่อยๆติดมากเลยค่ะอีกภาพนึงค่ะภาพสุดท้ายลองวางดูสิคะโอ้โหถูกต้องเลยเหมือนกับภาพนี้ไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเอาเกมการศึกษาไปเก็บ

0: าพต่อไปภาพอะไรดีคะวางได้เลยค่ะวางด้านนี้ค่ะน้องหมุยหมุยลองดูสิคะของหมุยหมุยเอามาวางคู่กันเลยเวลาระยะนิดนึงถูกต้องเลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรดีคะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนน้องหมุยหมุยเอามาวางค่ะวางชิดติดกันถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะเอาวางด้านนี้ก่อนวางด้านนี้ครับออโต้หยิบมาวางด้านนี้ครับน้องกวินหน่อยดูสิกวินมีภาพนี้ไหมกวินมองก่อนเป็นภาพอะไรครับให้เพื่อนหยิบเองให้เพื่อนหยิบเองภาพต่อมาค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องมีลูกอะไรบ้างคะดูสิหมุนๆนั่งดีๆลูกอะไรคะมันมีจ้าจ้า
1: ดู
0: ไข่เจียวถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะช่วยกันเก็บค่ะเก็บเบาๆนะคะวางเบาๆวางเบาๆอันนี้เก็บเสร็จวางเบาๆ

0: ไหนช่วยกันหาหน่อยลูกภาพนี้อยู่ตรงไหนคะน้องมาตีนช่วยคุณพัดเอามาวางหน่อยลูกภาพต่อมาค่ะ
1: ได้แล้ว
0: ได้เลยไหนดูซิแล้วมีภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้อีก
1: ภาพเหมือนกับพี่จ๋า
0: เหมือนกับไหนคะวางคู่กันเลย
1: ภาพเหมือนกับพี่จ๋ามีไอ้พึ่งด้วย
0: ภาพต่อมาค่ะไหนคะไหนใครจะวางภาพต่อมาโอ้เป็นภาพอะไรนะวางคู่กันเลยต่อไปค่ะน้องมาตินวางเลยครับ
1: เป็นตัวนี้เป็นตาล่ะ
0: ค่ะวางไว้หน่อยนะคะ
1: ไม่ได้ถึงตัวอันนี้นะ
0: เอาไว้ระยะนิดนึงต่อมาค่ะน้องไม้วางทีละภาพค่ะน้องไม้วางทีละภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนี่เราต้องเว้นระยะนิดนึงแบบนี้นี่เห็นไหมเด็กๆจับคู่กันได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้ค่ะอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะยังได้เรียนรู้ด้วยค่ะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองค่ะว่าเด็กๆนะคะจะทำอย่างไรเมื่อเด็กๆไม่สบายหรือว่าเด็กๆเจ็บป่วยนั่นเองเราจะต้องทำอย่างไรนะคะต้องอยู่พักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไปหาคุณหมอนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายใครคะมาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะ

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์นิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลา

0: ซาราโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงซาราอูหรือเสียงซาราโอซาราอูซาราโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงซาราอูหรือเสียงซาราโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีซาราอูหรือซาราโอกันนะคุณครูมีซาราอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีซาราอูหรือซาราโอกันนะกระโปรงมีซาราโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีซาราอูหรือซาราโอกันนะโรงเรียนมีซาราโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีซาราอูหรือซาราโอกันนะภูเขามีซาราอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีซาราอูหรือซาราโอกันนะโอ่งมีซาราโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีซาราอูหรือซาราโอกันนะชมพู่มีซาราอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีซาราอูหรือซาราโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งซาราอูและซาราโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงซาราอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงซาราโอกระโปรงโรงเรียน

และคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มห

0: ขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: What is it?

0: a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะมาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
4: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: horse. H-O-R-S-E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสักสามใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หมูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยเฮ้ ชอบจังหมวกใบใหม่ของข้าสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยแย่เลย
3: จอดจอดจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหร
3: อก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอ้าพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า

0: ปลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮิ
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: is it?
1: Helicopter? Job.
0: What is it?
1: Hat? Helicopter?
2: โอ้โหเพื่อนๆเรานี่จริงเลยแฮะวันนี้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆกิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุด

0: ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขม่าวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขม่าวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อม

0: นำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาฟูเขาไฟแล้วมันไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียน

เรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ

0: เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เซฟตี้คริสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
6: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
7: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
8: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
7: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้านี้ไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
6: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
7: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะปาเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
8: ค่ะ
7: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
8: ค่ะ
7: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
6: ุ
7: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
9: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก
6: ่
9: ไก
6: ่
9: ไก
6: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะกี่ล่าสัตว์เอ้า
7: ใจ
6: เทคาน
7: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
9: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
6: เครื่องมันกระตุกกระตุก
7: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
6: เอา
7: เป็นอะไร
9: อ
7: ี
9: กด
7: ี
9: เป็นอะไร
7: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
6: รถเป็นอะไรเนี่ย
7: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
9: พ่อลงไปดูป้าหนูขับไปดู
7: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
6: ไป
7: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
9: แม่
7: นั่งดีๆนะคะ
9: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
7: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์วชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
4: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปและอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
2: ทีนี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับส สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งชุดด้วยแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
1: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
0: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
5: ผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
0: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,201,739 คนคิดเป็น 49.7% ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% เนี่ยพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทั้งนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อในทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะ ข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายประเมศค่ะได้คะแนน 20,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
6: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล 20,000 ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกันนะ
0: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
7: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเบียร์ประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
0: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ในอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเปล่า
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวน้องเขาขาดฮะน้องเข้างานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องไงฮะนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องไงฮะพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
4: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื้อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พ่อไม่ใช่ล็อตไวเลอร์ลูกเวลาดูไม่ได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: ไม่ถามเพราะผมรู้อายุนี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
5: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
6: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
6: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
7: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
7: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
7: ไม่เคย
0: หรอดูแลน้องไหม
7: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
7: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
7: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
6: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
6: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
6: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
6: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
7: น้อง
0: น้องได้
7: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
7: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้
7: ให้ได้ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
7: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
7: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
7: ให
0: ้ให้ด้วย
7: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
7: เคยครับ
0: เสียสละบ้าง
6: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
7: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
7: ขอบค
0: ุณนะฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เวลาเขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มีมาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
1: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้โหหลายปีเลยนะโอ้โหหลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
1: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
6: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
7: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
7: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
7: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
7: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
7: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่มีความสามารถ
6: แล้ว
0: นะครับน่าจะเซฟมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ย
8: ไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต

0: เขาอยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
1: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูทีอาร์เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้งสองครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
3: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
4: เริ่มไม่ได้ค่ะ
3: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
4: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
3: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนไม่ทันนะคะ
5: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
6: ยังครับ
5: แล้วอาบน้ำหรือยัง
6: ยังครับ
5: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
6: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
5: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
2: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
2: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
2: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
2: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
2: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
7: อ
2: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
2: เปล่ากูนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
2: ใช่
0: จริงๆก็
2: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
2: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
2: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
2: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
2: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำนี่มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุ

0: าถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
1: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่ลี่
1: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
1: อีกร้านหนึ่ง
0: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
2: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
2: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลนะไอ้ไมโลที่ลาวาใช่
2: ไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
1: เป็นไส
2: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอันนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
2: หยุดครับ
1: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
0: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช
0: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนเหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
3: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
2: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
2: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
2: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
2: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
1: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
1: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีหน้าเรียบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับหน้าเกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้หน้าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เรื่องนี้แทนให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อ

ำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็ก

0: คอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
2: เอาไป
3: 100
2: เอาไป
3: 100ผมถามตรงนี้เลย
4: ครับ
3: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
4: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
3: พัก
4: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
3: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
4: พักเธอลูก
3: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
2: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
3: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
4: โอ้ยแย่แล้ว
3: แต่โต
4: ไม่ต้องไปเลยลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
3: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
2: คุณได
3: ้ไม่ต้องเสียใจน
2: ะ
3: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที
5: ่แบบใช้วิธีนี
3: ้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
6: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
3: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
6: ใช่
3: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
6: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
3: ครับ
6: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
3: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
3: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
6: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
3: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
6: ไม่
3: ไม่มี
6: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
6: ครับ
3: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
5: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
3: แล้วคุณแม่ยังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
5: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
3: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
5: 10ค่ะ
3: 10นะฮะ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
7: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
3: พอดูได้
7: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆฮะ
3: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะ

0: เราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
1: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
1: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะ ได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อย
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ราไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
0: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
0: ครับ
1: ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างนี้
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยครับ
1: รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อย
0: อารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
0: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
0: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
3: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
4: ่เค
3: ย
4: ใช้อะไรอย่างเง
5: ี้ยค่ะก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
6: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
7: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
8: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
7: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
8: มื้อนี้ใครได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
1: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
0: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
1: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
0: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
1: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
0: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ ไม่ใช่พี่มา คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
4: ชนันทิพย์มาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งกระเพื่อมสัตว์ไหล
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยได้มีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
1: เออ
2: ตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: คนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
0: คุณวิชนันนะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
0: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
0: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
0: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งคัน
1: 3 เดือน
0: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
0: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
0: ไม่ได้นานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
0: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
0: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตอ่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอันตราซาวดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่า ว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะเราเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวน์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
5: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
4: ่
5: ว
4: ่
5: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
6: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
5: หัวนม
6: ถูกต้อง
5: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
6: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
5: ซีเรียสเลย
6: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
7: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้ลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
5: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
6: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
5: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
6: ้
5: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
8: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
9: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แท้งซะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
5: ครับ
9: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะ แต่เป็นสีคล้ำคล้ำดำดำค่าอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
5: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
9: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละคือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้แล้วสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
5: ้
9: ยแล้วก็ทุกครั้งมันก็จะถ่ายไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กก็เติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
5: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งครรภ
10: ์3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
5: ่
10: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิด

0: ขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
1: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
2: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
3: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
2: ครับ
3: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
4: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
5: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
6: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
7: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
8: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหม
5: ครับใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
9: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
5: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: ไอ้คือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: เรายังมีเลส
2: น
0: า
2: แล้วล่ะครับเร็วมากเลย
1: แล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่กับคุณผู้ชม
1: ให้ความรู้
0: นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอ๊ด
2: สวัสดีค่ะ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่าถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะน้อยเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
0: ์
1: แอด
0: มีถามเรื่องคือโรคคืนแร่รังสีอะไรใช่ไหมเยอะกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอยด์
2: จริงดีมากเลยครับ
0: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้ดูนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
0: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุงคว่าศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
0: ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย์อ
0: ันนี้พิศราชอบไปเที่ยวโรงพยาบาลอ
2: าจารย์
1: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าทำไมเขามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
2: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: นอนรออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
2: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติมีคนไข้อาจารย์ก็คือ
2: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขา
0: เลยนะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
0: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศราเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
4: คำถามมาแล้ว
0: โอ้โหหนักมาก
1: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
2: จะว่ายินดีเลยครับ
1: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0180ซม.ค่ะ อยากทราบว่าอายุ55ปี
2: ครับ
1: ควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
2: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน ะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
1: ์
2: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็จะตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะอวัยวะของสตรีนะครับที่สมองคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหร
1: ือ
2: ว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
1: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
2: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไห
1: ม
2: นะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
1: เมมโมแกรม
2: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราเพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
1: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
2: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีครับทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
1: ์
2: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
1: หรือ
2: เช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ได้ระดับนึงซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
2: อ่ะมันก็อาจจะมี
1: ดิฉันเคยตรวจเมมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
2: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
1: นิดหน่อย
2: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
1: แล้วก็บีบ
2: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบาย
1: แต่แป๊บเดียวอาจารย
2: ์ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
1: คุ้ม
2: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่มน้ำแล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
2: ค
1: ุณต้องดื่ม
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพ
1: ื
2: ่อกลั้นปัสสาวะ
1: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียง
2: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
1: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉั ไหลนะคะ
2: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ยามาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
1: ละเอียดมาก
0: ใช่เ
1: พราะว่าเยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
0: ะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคไข้แค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
2: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พลาดทิ้ง
0: อะไร
2: แบบไหนดีกว่าไหมครับ
0: ก็
2: เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
1: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัย
0: ให้ละเอียด
1: แม่อาจารย์
2: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
2: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็มีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
0: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
2: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
2: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะเฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้เนี่ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
2: นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
0: เป็นหลักค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเน
1: า
0: ะ
1: แต่ขอบคุณด้วยนะคะให้รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวจันแอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
2: เยอะละมันครับ
0: เยอะละดันอาจารย์แก๊ปรับวัคซีนยังคะ
3: อ๋อยังเลยคร
2: ับ
1: รอว่าคิวรอคิว
2: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
0: เรียบร้อยหมดแล้ว
2: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
1: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
2: ค
0: ่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
1: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
2: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข้หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
1: เรา
2: อาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตามอันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
1: เป็นไปตามเป้าหมาย
2: ไหมใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซึ่ง คุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่าย
1: ังฉายแสงก็ต้องนัดมาฟอลโล่เหมือนกัน
2: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ฟอลโล่เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
1: ่เปลี่ยนไป
2: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้ก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะ คุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
2: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิภาวันบ้างนะคะคุณนิภาวันบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
3: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก็ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจาก พูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได้ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
1: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
3: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดหลอดเลือด
1: 3 ชั่วโมง
3: คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
1: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
3: ีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมี2กรณีกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับกับลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมา
1: ใช่อันนี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
3: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
1: ส่งโรงพยาบาลทันที
3: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
1: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได
3: ้ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
3: คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย่างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรง
1: ที่อ่อนแรงกว่า
3: ทรงตัวไม่อยู่หรืออยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ฉับพลันทันทีทันใด
3: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
3: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
0: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบแต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
2: ครับ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะครับระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
3: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
3: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว่ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
2: ทีนี
1: ้รอนิดนึงอาจารย์เป็นไงเอ็นอักเสบ
2: เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได
1: ้
2: นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทั้งเดินอาหาร
1: กระ
2: เพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอัก

เสพของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็เป็นจะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ยก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อ

0: อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
1: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
0: โดยเฉพาะ
1: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
0: จะดีขึ้น
1: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพังพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
2: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
0: ค่ะ
2: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
0: ้
2: อปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
0: ทิ่ม
2: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
0: อย่างพวกปลาสด
2: ใช่
0: อาหารทะเลสด
2: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
0: นั่นอีกเรื่องนึง
2: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
0: เ
2: ป
0: ็
2: นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
2: ฟูนาลีซีน
3: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยที่นี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
2: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
0: ้
2: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
0: ะ
2: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี
0: ้
2: หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะคะลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
1: ค
0: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: คือกลัวเสื้อขาวคือโชว์คุณหม
1: อแต่ว่าเวลา
3: บ้านก็คือความดันปกติ
1: ตื่นเต้น
0: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
1: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าหนัก
0: ความดัน
1: สูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ครับอ
0: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่าน

0: แรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
1: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยๆหรือว่าเราม
2: ี
1: ความเครียดความกดดัน ใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ตัวต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่ะ
2: เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
1: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
2: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
1: ้ค่ะเ
0: ป็นไปได้
1: เป็น
0: พี่ดาไม่เป็น
2: คุณแม่เป็น
0: แม่เป็นทุกครั้ง
1: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
0: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
2: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปหาความ
1: ด
2: ัน
1: ดีครับ
0: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ค่ะค่ะวันนี้คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้มั้ย
0: ได้ไหมอ่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแตกได้ครับและที่สำคัญคือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
3: คือก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
2: พื้นราบ
3: ในพื้นราบเนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้เวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
0: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
3: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องเราพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
0: อ
3: ัน
0: ตรายอีก
3: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
1: คร
3: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
2: นั่งรถ
3: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
1: ้ค่ะอาจารย์
4: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
3: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
4: ค่ะ
3: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีสถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
4: ครับค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดสักก่อน
2: ค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และ X-ray ด้วยนะคะ
1: คุ
2: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและ X-ray ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
1: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
4: ้
1: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4: คุ้มกว่าน
1: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำแล้วได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีควอลิตี้หรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
4: ้ละเอียดมากขึ้น
1: ใช่ครับ
4: เลือกแทร็กเก็ตเป้าหมายได
1: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
4: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
1: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
4: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
1: ใช่ครับ
4: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
1: ครับ
4: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
4: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
1: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
4: ือ
1: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมาก
4: ครับ
1: ครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
1: อย่าให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
4: กลัวว
1: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
4: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศเด
1: ิน
4: อ้อมตึก
1: มัน
4: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่ครับ
4: มีอะไรทุกอย่าง
1: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
4: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
1: ครับ
3: ครับก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
4: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
4: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดู
4: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
4: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรบ้
3: างถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
1: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
4: ชา
3: ชาเย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
4: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได
4: ้
3: แต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
4: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเล
3: ี้ยงตรง
4: นั้นอันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู่3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดผังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการชาการปวดได
4: ้
3: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการเงี้ยก็แนะนําว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
4: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
1: ับ
2: คุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
4: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจําได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์แกบบอก
1: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที
4: ่
1: รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
4: อย
1: ู่แถว
4: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบางพลีไหมคะ
1: มันไปได้2ทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสนึงเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
4: ่
1: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
4: ี
1: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
4: เนี่ย
1: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
4: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
4: ค่ะฝ ากซื้อบาสลิป
2: บาสลิปบางบ่อ
4: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะไม่เอาอะไร
0: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
4: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้ดีกว่ามีคำถาม
4: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
1: ์
4: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
4: คอมเมนเตเตอร
2: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
4: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
1: ก็จะเป็นไข่มดแดง
4: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
4: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
4: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริงเหรอ
4: น่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
1: มากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับ

0: ขามักจะมีคุณนั้นองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
1: สูงมากนะ
0: ใช
1: ่
0: ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น่าจะฉลาดมากกว
0: ่
1: าง
0: ูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยอะครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
0: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
1: ับ
0: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
1: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะจนฉะนั้นอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งทำกับข้าวอะไรอย่างน
0: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับ
1: ไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
0: ไม่เกี่ยวกับไข่
1: หรืออะไรก็แล้วแต่
0: ค่ะ
1: ตอนแรกตกใจ
0: สงสารมดเลย
1: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
0: ไอ้ก็บอกว่า
1: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
0: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
1: ทำยังไงดี
0: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับอ
1: าจารย
3: ์จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไรอ
0: าจจะไม่
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบแดง
1: ไข้ใหญ่ๆ
2: โอ้ใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
0: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
3: ก็ดู
0: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
3: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
3: ขออนุญาตนะคร
1: ับ นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
0: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
1: คือได้ยาหลายตัวมากแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะจัน
3: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะคร
1: ับ ICMU หรือ
3: ICMU ไม่แน่ใจว่า
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับครับอาจจะ
1: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
3: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะให้เกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได
0: ้
3: ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ย เราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
1: ไม่ให้มันมาเกาะ
3: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
1: ัน
3: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดริ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายริ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นริ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องริ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ
1: ค
3: ือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
1: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
3: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นริ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบริ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าริ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
1: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
3: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
1: ค
3: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
1: ือ
3: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
1: ่
3: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
0: ้ครับผม
3: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
1: ดูอาการ
3: ใช่ดูอาการ
2: ค่ะนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายๆท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานนี่ไหมอาจารย
0: ์ครับผมไข่มดแดงนะครับ
2: ต้องไข่มดแดง
1: ผักหวาน
2: ใส่ไข่มดแดง
0: ครับขอสองเลยละกัน
2: ขอสองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกลเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อเบื่อแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยๆรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะ ประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกุ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าม
6: าแล้วจ้า
5: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
5: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
6: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
5: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันนึงกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ

0: วัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
1: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
0: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้วอ้าว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แกบว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
0: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
0: อ๋อจำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แกมา
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
3: แกพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
0: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
4: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
0: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
1: อลุยเลยลุย
0: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
0: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
0: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
0: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิโหย
5: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
0: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
0: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
3: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
4: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
0: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
1: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
0: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
1: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
4: กุ๊กเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ๊ะนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมัน
5: ถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียว
4: เอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้า
5: ผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
0: ใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกึ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยอ ขอบใจมากนะจ๊ะเซอร์แดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่เว้นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ริงบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

ラッキーにな。เฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องกี่ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาละถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฮ่าทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตี

0: คลายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
1: ครับผม
0: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
1: ได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมเกลียดไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
0: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
1: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
0: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
1: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
0: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
1: ครับผม
0: ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
1: ตัวสุดท้ายแล้ว
0: ไปเลยโชคดีโชคดี
1: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
0: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นผิวเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
1: ขอบคุณครับคุณปู่แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
0: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
2: จูลี่
1: ใครนั่นมัน
0: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
1: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
3: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
4: เย้

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: น่ารัก
5: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
6: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย้เย้เ
4: ย้เย้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
7: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
7: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
6: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
7: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
6: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
8: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
7: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
7: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
9: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ

0: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
1: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
2: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
3: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
2: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ๆๆ

จะตามไปช่วยคุณลงใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคุณปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: แย่แล้วพวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเจ้าแย่แล้วพวกเราจะมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: นี่ไงจังเงยโอ้

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาเปิดตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะระวังไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จะบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วย
1: ตั้งด้วย
3: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
4: ะ
2: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: สนุกมากมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
4: ค
1: ่ะพ่อนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่พ่อก็ไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ฮะผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไรฮะ
3: โซลิแท
1: ร์โซลิแท
3: ร์ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่ถอด
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะฮะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล
1: ่
3: นย
1: ัง
3: ไง
1: เล
3: ่
1: นย
3: ัง
1: ไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่าง มีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: เหมือนจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยีบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงงานแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนนี
4: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยอร่อยอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
2: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
2: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
2: ไม
1: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
2: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
2: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย
2: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
2: แล้วนะ
4: ไม่มีเวลาม
2: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: ไม่มีเวลา
1: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
1: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
0: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
3: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไ
1: ปตอนนี้นะฮะ
2: โอเค
1: ฝั่งก็มีการเล่นเกม
0: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
3: ค่ะลูกคนละอัน
1: อุ้ยลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
3: ก็มีเสียง
2: ได้ไหม
1: คร
2: ับได้แล
1: ้
2: ว
1: ได
2: ้แล้ว
1: ว้าวเฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะวางมือเลยนะ
3: แล้วก็เสียง
1: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮ
3: ะ
1: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
3: ปาลูกบอลหน่อยปึ๊บแล้วก็เสียงปึ๊บ
1: เร็วมาก
3: ปึ๊บ
1: ไหนบอกให้เล่นเกม
3: ถูกแล้วปุ้มปาลูก
1: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
3: ใช่สิงห์ลูกหวีด
2: ปลาบอลใหม่ค
3: ่
2: ะ
3: ปลาบอลใหม
1: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
3: ใช่
2: แล้วก็เสียงเชียร์
1: เชียร์
3: คุณพ่อเชียร์เสียงนกหวีด
1: ลูกทำไป
2: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
1: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมอ่ะคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
1: ช้านิดนึงนะฮะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะ
5: ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
2: เส้นแดงคือไม่ได
5: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
6: ย
5: ิน
6: ดีด้วยนะครับ
5: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
4: ได้หลายอย่าง
5: ได้หลายอย่างเลย
4: บัวลอย
5: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและกูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
7: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
4: ไม่ม
5: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆ จากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อย
2: ๆแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสองอะค่ะจะเป็นมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
1: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผมที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วก็เลือกอย่างกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
1: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้น

0: ท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
2: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
2: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ เอ้ยไม่ใช่พี่มา คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
3: ชนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งข้อมือตัดไหล่
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องนะคะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะก็คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
3: คุณวิชนันนะคะคันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
2: คันแรกค่ะ
3: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือ
2: น
3: ครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: พฤศจิกายนค่ะ
3: พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
3: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
3: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
3: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
3: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
3: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
3: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
3: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
3: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที่
2: ทราบ
3: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
4: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอ

0: เลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีการรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอันนี้คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์แรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุ่นนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็น

0: ปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่หัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่หมาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: ท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่มั้ยคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กหยุดเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
4: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยมันหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่ไม่แบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอมันพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ค ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
5: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการนั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
5: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
4: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
1: ครับ
4: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
2: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
6: สงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอ่ะแปลกจังท ทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
12: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
6: อะไรนั่นปลาทั้งฝูง

0: ว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลังเจ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
2: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
1: เรายังมีเลส
3: น
1: า
3: สิ้นเดือนแล้วครับเร็วมากเลยนะ
2: กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
1: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
2: ให้ความรู้
1: นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอ๊ด
3: สวัสดีครับ
2: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
1: ์
2: แอด
1: มีถามเรื่องคือโรคกืนแร่รังสีอะไรโอ้โหถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอยด
3: ์ดีมากเลยครับ
1: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
3: โอ้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์ยูเคียต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
2: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
1: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุณควาสีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
3: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
2: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
1: ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
2: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย
1: ์อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาล
3: อาจารย์
2: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
3: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
2: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
3: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
2: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
3: เป็นชุดอยู่เวร
2: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขา
1: เลยนะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
2: สลับมาก
1: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
2: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
5: คำถามมาแล้ว
1: โอ้โหหนักมาก
2: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
3: จะว่ายินดีเลยครับ
2: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะสูง180ซม.ค่ะ อยากทราบว่าอายุ55ปี
3: ครับ
2: ควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
3: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่านะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด์นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะ อวัยวะของสตรีนะครับที่สมัยคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
2: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
3: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไหมนะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
2: แมมโมแกรม
3: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด
2: ์
3: เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
2: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
3: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับหนึ่งก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
2: ์
3: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
2: หรือ
3: เช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
2: ้ได้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
3: อ่ะมันก็อาจจะมี
2: ดิฉันเคยตรวจเมมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
3: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
2: นิดหน่อย
3: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
2: แล้วก็บีบ
3: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบาย
2: แต่แป๊บเดียวอาจารย
3: ์ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
2: คุ้ม
3: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
2: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่ม
3: น้ำ
2: แล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
3: ค
2: ุณต้องดื่ม
3: แน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพ
2: ื
3: ่อกลั้นปัสสาวะ
1: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียง
3: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
2: คือถ้า เกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัยนะคะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ยามาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แกะดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอันตราซาวผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดี
2: ค่ะ
1: นะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงลดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
2: ละเอียดมาก
1: ใช่
2: เยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้า
1: ค่ะนะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
3: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พาดพิง
1: อะไร
3: แบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับ
1: ก็
3: เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
2: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัย
1: ให้ละเอียด
2: มั้ยอาจารย์ว่า
3: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
2: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
3: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็
2: ม
3: ีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
1: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
3: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
2: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
3: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
2: รับวัคซีน
3: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้แต่ในนี้แต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
3: นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
1: เป็นหลัก
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวจันแอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
3: เยอระมันครับ
1: เยอระดาน
2: อาจารย์แกรับวัคซีนยังคะ
4: อ๋อยังเลยครับ
1: รอว่าคิวรอคิวรอคิว
3: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
2: เรียบร้อยหมดแล้ว
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
3: ครับผม
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
3: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการล็อกต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแผลบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข
2: ้
3: หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
2: เ
3: ราอาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: มีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย
2: ่
3: างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตาม
2: อ
3: ันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
2: เป็นไปตามเป้าหมายไหม
3: ใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซ
2: ึ่
3: งคุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่าย
2: ังฉายแสงก็ต้องนัดมา follow เหมือนกัน
3: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ follow เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
2: ่
3: เปลี่ยนไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้มันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
2: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
3: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ละก็สามารถที่จะอยู่กับมันได
2: ้
3: อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิภาวันบ้างนะคะคุณนิภาวันบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
4: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก
2: ็
4: ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจาก พูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได้ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
2: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
4: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมียาเปิดหลอดเลือด
2: 3ชั่วโมง
4: คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
2: เร็วยิ่งเร็วยิ่งดี
4: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมี2กรณีกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมา
2: ใช่อันนี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
4: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
2: ส่งโรงพยาบาลทันที
4: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
2: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได้
4: ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
2: น
4: ี
2: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
4: คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
3: ่
4: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที่
2: อ่อนแรง
4: ทรงตัวไม่อยู่หรืออยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ฉับพลันทันทีทันใด
4: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
2: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
4: ์1669ครับ
2: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
1: ไม่รู้จะโทรหาใคร
2: 1669
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
2: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
3: บ
2: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
3: ครับ
4: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะ
2: คร
4: ับระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
2: ไม่ได้หายทันที
4: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
2: พักกิจกรรม
4: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว่ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
2: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
3: ทีนี
2: ้รอนิดนึงอาจารย์เป็นเอ็นอักเสบ
3: ท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได้นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
2: กัด
3: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ยก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
2: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
3: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
2: โดยเฉพาะ
3: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
2: จะดีขึ้น
3: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
4: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
2: ค่ะ
4: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
2: ้
4: อปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยแล้วไปจับแล้วถูก
2: ทิ่ม
4: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
2: อย่างพวกปลาสด
4: ใช่
2: อาหารทะเลสด
4: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็น

0: ยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
0: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
1: ติดเชื้อ
0: เป็นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญ

0: อนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิโรเมตเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
1: ตัวโทพิราเมตเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
0: ้
1: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
0: ะ
1: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะคะลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมตค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงครับ
2: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
3: ค
2: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
0: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
3: แต่กลับ
0: บ้านก็คือความดันปกติ
2: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
2: ความ
3: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ครับอ
2: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
3: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
2: ี
3: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้ในเวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่ะ
0: เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
3: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
0: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
3: ้ตื่นเต
2: ้
3: น
2: เป็นไปได
3: ้เป็นไป
2: เป็นพี่ดาวไม่เป็น
0: แต่
2: คุณแม่เป็นทุกครั้ง
3: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
2: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
0: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
3: ดีครับ
2: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
3: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสา

0: ามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
1: ได้ไหมอ่ะอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแตกได้ครับและที่สุดก็คือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
1: พอได้
2: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
3: ก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
1: พื้นราบ
3: ในพื้นราบเนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
3: ทั่วไปแต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
3: ัน
1: ตรายอีก
3: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: คร
3: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัยใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ค่ะอาจารย์
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
3: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึงหมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีสถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ครับมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อน
0: ค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
2: คุ
0: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
2: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอย โรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
2: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีควอลิตี้หรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เลือกทาร์เก็ตเป้าหมายได
2: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
2: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
2: ครับ
1: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
0: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
2: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
1: ือ
2: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
0: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
2: อย่าให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
2: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะมันมีตะกัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเคลื่อนที่ไปจอดที่ออฟฟิศ
2: เดิน
1: อ้อมตึก
2: ครับ
1: มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
2: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่คร
1: ับมีอะไรทุกอย่าง
2: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับอันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
0: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
2: ครับ
3: ครับก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทําให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: อย่างเช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก
1: ็
3: อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
2: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: เย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพออาจจะเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเล
3: ี้ยง
1: ตรงนั้
3: นอ
1: ันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
0: ค
3: ่
0: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู่3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดพังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได
0: ้
3: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
1: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
0: ับคุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
1: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์แกบอก
2: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที่รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
0: ใช่
2: แถว
1: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
0: แถวบางพลี
2: ไหมคะไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
0: ่
2: อยู่ที่อำเภอ
0: บางพล
2: ีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
0: ี
2: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
0: เนี่ย
2: เราก็จะไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
1: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน
2: ทร์
1: สมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
1: ฝากซื้อบาสลิ
0: ดบาสลิดบางบ่อ
1: ใช่
0: เอาแค่บางบ่อนะคะไม่เอาไหน
1: ไม่เอาทุกบ่อ
0: ไม่เอาทุกบ่ออ
1: ะไรอ่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามนี้ดีกว่าม ีคำถาม
1: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
2: ์
1: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
0: เดี๋ยว
1: คอมเมนเตอร
0: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
1: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
0: มดแดงหรือไข่มดแดง
2: ก็จะเป็นไข่มดแดง
1: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
0: ๆใช
1: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
0: เป็นลูกชาวสวน
1: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
0: จริงเหรอ
1: น่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
2: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณนั้นองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
0: สูงมากนะ
2: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น่าจะฉลาดมากกว
2: ่
1: า
2: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความ
1: โง่หรือ
2: ความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับเรื่องแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
2: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
1: ับ
2: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
1: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะจนฉะนั้นอาจารย์เป็นหมอนั้นก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งเรื่องกับข้าวอะไรอย่างน
2: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับ
1: ไม่เกี่ยวไม่แต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
2: ไม่เกี่ยวกับไข่
1: หรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
1: ค่ะตอนแรกตกใจ
2: สงสารมดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
2: ไอ้ก็บอกว่า
1: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
2: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็น เป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
0: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
2: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
0: แพ้
1: ทำยังไงดี
2: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับ
1: อาจารย์
3: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
0: ไม่เป็นไร
2: อาจจะไม่เกี่ยว
0: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็น

0: ื่นปื้นแบบแดง
1: ใหญ่ใหญ
0: ่โอ้ใช่
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุด
0: ค่ะ
2: แต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหร
3: ือ
2: ว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
3: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจานว่า
2: ก็ดู
3: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
2: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะว่ามึงร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
3: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
2: ขออนุญาตนะครับ
0: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
3: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับ
0: แล้วก็
3: ได
0: ้
3: ยาได้รับยาละลายริ่มเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
0: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริ่มเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
2: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
0: ICMU หรือ
2: ICMU ไม่แน่ใจว่า
3: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU ไหมครับครับอาจจะ
0: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
2: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได
3: ้
2: ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
0: ไม่ให้มันมาเกาะ
2: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
0: ัน
2: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือด
3: ครับ
2: อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ
0: ค
2: ือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
0: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
2: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
0: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
2: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
0: ค
2: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
0: ือ
2: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยา เกียร์หมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
0: ่
2: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
3: ้ครับผม
2: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
0: ดูอาการ
2: ใช่ดูอาการ
0: ค่ะอ้าวนี่คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานในนี้มั้ยอาจารย์อะไ
3: รครับผมไข่มดแดงนะครับ
0: ต้มไข่มดแดง
1: ผักหวาน
0: ไข่มดแดง
3: ครับขอ2เลยละกัน
0: ค่ะ2นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิคืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: าทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
1: อนุบาลชัยสมอง
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่

ตอนนี้นะครับเหล่าอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นปุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของหนังเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าเชียวให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
3: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
3: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
3: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
3: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
3: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
3: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
4: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
4: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล้วทีนี้

0: หัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
1: ้
0: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อ่ะ
1: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
0: เด็ก
1: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
0: แต่ที่ว่าดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟสัวตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
1: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
0: น
1: ้
0: องย
1: ิน
0: ด
1: ีต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
2: คนมาทะเลค่ะ
1: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำ
2: แล้วอันนี้คือทะเล
1: เลนะครับ
2: อันนี้คือบ้านพักของคนอื่น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาไม่ให้คนมานอนนะคะ
1: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: โรงแรม
1: แล้วมีอะไรอีกนะ
0: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
0: ทำไมคน
2: ที่กระโดดลงสระค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
1: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
2: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
1: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
3: ใช่
1: สนุกบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: อ้ยไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดี

0: อบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้

0: เขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
0: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
0: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนต้องและตัง
6: หากและชา

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝน

กหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึง

จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีเย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
5: อะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
5: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
6: ๆดีค่ะ
7: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
5: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
5: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดาร

0: ทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง LTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมล

0: ร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
3: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
4: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
3: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหาพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
3: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิทย์ภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
3: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่เลยฮิโปก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่ฮิโปจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับฮิโปนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าเอพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซมทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 ซมออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะ

ลอยแบบนี้เลยนะคะทับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากราฟติดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะโดยที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้เมื่อทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บนึงนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลินเฮ้ยชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มพี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะกระตักลงไปได้เลยแล้วก็ขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยแล้วก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะแล้วพี่โบก็จะมาทำส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทำการตัดแบบนี้เลยตุ๊กตาพี่โบ๊ทน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบ๊ทจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้ม
นี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยที่นี่ก็มาติดลูกตากันค่ะทากาวลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่ดอนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอันน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะมันก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวฐานขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบ๊ทจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำล้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆนี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทอาจจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนนึงแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านนึงพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทําเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบ่วงนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทําตัวโครงรถกันต่อไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆ ที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อมันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคางของจักรยานกันต่อค่ะคางแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆ นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยน้องๆ นะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะให้น้องๆ นะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนด์นั่นเองเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนด์จักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2ของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: สวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์สวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม่โทรกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกสนุกกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: คำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: โอดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้น เพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV

ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: คุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: วชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในนี้เรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็เอองั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

ามอยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้านี้เขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเรา

เกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดย้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่ย้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่อ้อยก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้และเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแร้งกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

อยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: อคาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1 นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากเราก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานย่อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองค์อาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาพี่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะทีนี้หัวข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่นอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสื่อจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติ ันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ลึกมากขึ้น
1: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
0: ่
2: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ

0: ื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผนที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อ
1: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
2: ดาวจูเ
3: ปอร์ได้เลยนะครับ
2: ดาวพฤหัส
3: พฤหัส
1: ดาวพฤหัส
3: จูปิเตอร์
1: พฤหัสจูปิเตอร์
2: เป็นแสงไฟไหมคุณ
1: นั่นมูน
4: ข้าวเหนียวมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ค่ะ
0: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
3: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
3: ใช่
4: กันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถ
0: ิดความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศโน่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
3: ชอบไหมครับ
1: ชอบไหมคะ
3: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
1: สุดยอดเลยใช่ป่ะ
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า Active Learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรา

0: ว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะ
1: ค่ะ
0: แบบนี้ไม่แอคทีฟนะคะเพราะว
1: ่
0: าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
1: เลย
0: ใช่
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมนั้น
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะแอคทีฟเลิร์นนิ่งกันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: เด็กคนนี้อยากลุกไปทำระบบสุริยะอีก
0: คร
1: ั้ง
0: ต้องค่ะ
1: ปกติน้องแอคทีฟอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณ
2: พ่อจริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เดินทุ่งตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
2: ์
1: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหร
1: ือ
2: ผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
2: ่อ
1: ก
2: ็
1: เอาจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี
1: ้ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
1: ์
0: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางท
1: ี
2: เราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
1: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
2: ี้
1: ยค
2: ุ
1: ณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
0: ถูก
1: เกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับ การต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับแล้วเด็กๆจะ
1: ชอบมากทุกค
2: นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปลดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างปัจจุบันนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
0: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราใส่ตาเขาเราใจเขาเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
0: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
0: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้เลยนะคะ
0: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยทั้งบ้านเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะ ก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้

0: เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ7-9ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังเนื้อระภายนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเท่ส่วนชั้น2มีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเท่พ่อของเกิดเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเ

0: เทศที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกิดเทศใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flower การจัดผังบ้านของเกิดเทศมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกิดเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี 2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนท์รวมถึงผลงานของซันโดโรบอสติเซลลี่โกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอร์ฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอลด์มาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือโมเน่ออนเดอะนอร์มังดีโค้ดเดอะดิสคัฟเวอรี่ออฟเอตเตอร์ตาจัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตเตอร์ตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้เป็นกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตเตอร์ตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ ผลงานของโคลโมเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวเอ็มเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอเตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอเตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569อันหนึ่งในเวลา 16:00 น.ณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวชิระชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชิระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิ์ยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเว วลา 14:30 น.บริษัท Starlink ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นก รมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทัณฑสถานพิเศษกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทัณฑสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คน

0: ที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ือเสน่ห์มันอยู่ที่กลไกการฉายหนังคือมันมีเสียงมันมนต์เสน่ห์เวลาฉายหนังทำให้แบบจากฟิล์มแล้วมันเกิดเป็นภาพมาได้ดิจิตอลมันเหมือนว่าเล่นมาจากไฟล์ใช่ไหมแต่ฟิล์มมันมาจากแผ่นฟิล์มซึ่งการเล่นอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันฉายหนังด้วยเครื่องด้วยฟิล์มเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะกว่าดิจิตอลเพราะมีการปรับแต่งเวลาฉายทุกครั้งก็มีการปรับนู่นแต่งนี่เลยครับมันได้เล่นมากกว่าครับผมว่ามิติของฟิล์มจะดีกว่า

คือสมัยก่อนตอนเด็กก็จะชอบดูหนังเพราะความบันเทิงสมัยก่อนไม่มีอะไรก็คือมีหนังหนังตำงานงานบุญงานบวชงานศพไอเราเด็กๆก็คือก็รอถ้ามีหนังที่ไหนก็ปั่นจักรยานไปละไปดูว่าวันนี้มีหนังเรื่องอะไรไปดูตามกระเป๋าซึ่งเขาจะเขียนชื่อหนังเอาไว้ใช่ไหมพอตอนกลางคืนก็ไปดูหนังกันสมัยเด็กๆยังคิดว่ามันมีคนเข้าไปแสดงด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้มันมาได้ยังไงไงพอโตหน่อยถึงได้รู้ว่ามันเกิดจากการใช้หนังที่ฟิล์มไปดูหนังเนี่ยคือไปดูก็ไปนั่งใกล้ๆกับหัวฉายนั่นแหละเวลาเขาฉายก็ไม่ได้ดูที่หนังนะส่วนมากก็จะแงนไปดูที่เครื่องไปดูมันว่าเมื่อไรฟิล์มจะขาดอะไรประมาณนั้นมากกว่าบางทีหนังติดเครื่องก็จะกระชากทิ้งเลยหนังมันต้องรีบฉายใช่ไหมมันจะมารออะไรมากมายเขาว่าพอขาดเขาเด็ดทิ้งก็ใส่ใหม่ฉายต่อพอได้ฟิล์มมาเราก็เอามาเล่นที่บ้านมาเอาไปฉายส่งเข้าไปเงี้ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนั้นเด็กๆก็คือก่อนจะถ่ายก็โฆษณาหน้าดูใช่ไหมโฆษณาเสร็จกว่าจะฉายดังได้ก็สักพักหนึ่งพอหนังเริ่มฉายก็พอฉายจบม้วนก็หยุดขายยากันอีกพักหนึ่งฮะถ้าคนไม่ซื้อยาก็ไม่ยอมฉายต่อต้องให้ช่วยก่อนถึงจะขายฉายหนังต่อเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับตอนนี้หาดูไม่ได้แล้ว

เริ่มต้นจากความชอบตั้งแต่เด็กๆคือชอบระบบฟิล์มนี่แหละแล้วก็มันมีตอนจุดประกายตอนที่ว่าเราไปเจอเครื่องใช้หนังอายุนั้นก็อาจจะเป็นเครื่อง16มิลก็คือชอบตั้งแต่เด็กก็เลยพอเจอเครื่องก็ถือว่าซื้อมาเล่นได้ในราคาไม่แพงมากในยุคเมื่อสัก20ปีที่แล้วพอซื้อมาเราก็มันมีทั้งเครื่องดีเครื่องเสียใช่มั้ยเครื่องดีๆก็ฉายได้ถ้าเครื่องมันเสียเราก็มาซ่อมทำให้เราชอบในการซ่อมของกลไกเครื่องแล้วก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมซ่อมเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเล่นเครื่องใช้หนัง8มิลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็มาชวนเราไปดูเงี้ยมาดูเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้เราเห็นความแปลกของมันที่ว่าเครื่องมันฉายไปแล้วเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้มันก็แปลกใช่ไหมซึ่งมันมาจากฟิล์มที่เราเอามาส่งดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพนิ่งๆๆทั้งหมดใช่ไหมทำให้เราสนใจการทำงานของเครื่องคือตอนก่อนที่เราเห็นเราแค่มีความรู้สึกตอนเด็กคืออยากได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำงานเสร็จมีเงินเสร็จเราไปเจอเครื่องตามตลาดนัดอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดความอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยซื้อขึ้นมาเล่นแต่บางครั้งไปซื้อเครื่องมาเนี่ยอาจจะเจอเครื่องเสียใช้งานไม่ได้เราก็มาหัดซ่อมหัดอะไรได้อย่างเงี้ยพอซ่อมยิ่งมันก็สนุกเราก็เริ่มไปซื้อเครื่องมาแบบอะไรก็ได้มาซ่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนผมพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นตอนนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าศึกษาคือเราเป็นช่างอยู่แล้วเราก็ศึกษากลไกมันดูการทำงานมันเพราะช่วงนั้นยังไม่มีใครซ่อมเครื่องแบบนี้ไงถึงอาจจะมีแต่เราไม่รู้จักว่าใครในยุคนั้นอ่ะเพราะในยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมากมายก็ต้องหัดทำเองมันก็มีพวกฟิล์ม16มิลขายท้องตลาดในยุคหนึ่งที่เขาโละหนังออกมาครับหนังตามโรงเรียนอะไรที่เขาโละออกมาเครื่องเก่าๆสมัยก่อนมันก็เหมือนฉายเพื่อการศึกษาเขาก็ใช้เครื่อง16ฉายอยู่ในยุคที่ยังไม่มีวิดีโอเครื่องฉายหนังใช้หลอดฮาโลเจนฉายมันจะมีกลุ่มที่เขาอนุรักษ์กันแบบใช้เตาถ่านก็ยังมีอยู่มันคลาสสิกกว่าระบบถ่านก็เป็นถ่านคาร์บอนเนี่ยครับตามร้านที่ขายอุปกรณ์เครื่องฉายหนังครับส่วนหนึ่งจะมีค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดแล้วหมดเลยเหมือนกัน

ก็ต่างกันเยอะนะจากฟิล์มดิจิตอลนี่ต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าการจากฟิล์มเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้ก็ถ้าเราจะถ่ายหนังสักเรื่องนี่ฮะมันก็มีทั้งฟิล์มมีทั้งเครื่องมีทั้งตัวกำเนิดแสงหรือมีเตาแล้วก็ต้องมีเลนส์เป็นส่วนประกอบแล้วต้องมีการทุกครั้งที่ฉายมันต้องมีการปรับแต่งภาพให้ได้ภาพที่สวยที่สุดก็ถ้าแสงสีสวยก็ขึ้นอยู่กับเลนส์ความสว่างก็ขึ้นอยู่กับเตากำเนิดแสง

ถ้าพูดถึงฟิล์มหนังนะฮะมันที่เราเล่นอยู่ก็มันมีอยู่3อย่างฟิล์มหนัง8มิล16มิลแล้วก็35มิลแต่ส่วน70ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่ถ้าเป็นฟิล์มสมัยก่อนก็จะอัดเสียงมาเป็นระบบสตอริโอธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ก็จะอัดมาเสียงเป็นระบบ Dolby Digital ด้วยอยู่ในเนื้อฟิล์มเลยครับก็มันจะเป็นการทำงานที่มันมีกลไกในการทำให้เกิดภาพที่ความเร็วประมาณ24เฟรมต่อวินาทีทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือลูกค้ายกเอามาให้ซ่อมเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังภาพเต้นเกิดจากน้ำเตยมันสึกทำให้เดินจังหวะมันไม่ได้เกิดภาพเป็นเต้นขึ้นมาเสียงไม่ออกเสียงก็เกิดจากพวกมันจะมีชุดดัมซาวอยู่นะมันก็มีพวกลูกลอกที่ประกบที่ทำให้ฟิล์มมันนิ่งถ้าลูกลอกนั้นมีปัญหาก็ทำให้เสียงมันเสียงยืดมั่งเสียงยานๆอะไรประมาณนั้นครับ

ฟิล์มก็ยังอยู่ต่อได้อีกนานนะแต่ระบบทั่วไปอาจจะคือตอนนี้ฟิล์มเขาเลิกผลิตไปแล้วอาจจะไม่มีฟิล์มใหม่ๆแต่ว่าพวกกลุ่มอนุรักษ์ฟิล์มก็คือจะเล่นเฉพาะฟิล์มเก่าๆก็เล่นจนหมดนะฮะจนไม่มีแล้วก็ต้องเลิกไปอะไรก็หาไม่ยากครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นของที่ตกสต็อกในโรงงานที่ผลิตเครื่องฉายหนังครับผมเราก็ไปเอามาซ่อมให้กับลูกค้าก็ในเมืองไทยครับโรงงานอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ผลิตแล้วมีแต่ของค้างสต็อกคือทุกวันนี้ผมว่ามันสร้างขึ้นมาได้นะพวกเฟืองพวกอะไรเนี่ยเพราะโรงงานสมัยใหม่จะทำได้แล้วร้านกึ่งก็ทำได้ระบบฟิล์มก็ใช้อยู่ทั่วประเทศนะมันจะมีเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นระบบฟิล์มอยู่พวกที่ชอบระบบฟิล์มก็อนุรักษ์ไว้ก็มีทั่วประเทศอยู่ประกอบอาชีพด้วยอนุรักษ์ด้วยหนังใหม่ก็ต้องใช้เป็นเครื่องดิจิตอลแล้วครับเขาก็จะมีไฟล์ให้เช่าอยู่นะคือฟิล์มเล่นได้เฉพาะหนังเก่าๆเท่านั้นที่เขาเลิกผลิตไปแล้วถ้าหนังรุ่นใหม่เนี่ยฉายกลางแปลงไม่มีคือต้องใช้เป็นดิจิตอลฉายเท่านั้นคือสมัยก่อนนี่มันเป็นกากฟิล์มมากกว่าเหมือนใครสร้างหนังแล้วก็ทำฟิล์มมาฉายตามโรงใช่ไหมฮะพอฉายเสร็จฟิล์มมันจะเป็นกากฟิล์มเขาอาจจะมาเช่าฉายกลางแปลงได้อยู่คือหน่วยหนังไม่ต้องไอ้หน่วยนั้นไม่ต้องทำฟิล์มขึ้นมาเองอะเลยไม่มีการลงทุน

ต้องเช็คอาการก่อนลองเดินเครื่องเช็คอาการฟังเสียงก่อนว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะแล้วเราก็เริ่มมาดูอะไรที่มันสึกเสียหายครับผมแล้วก็ถึงจะแจ้งราคาลูกค้าว่าต้องเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างเราให้ลูกค้า

ถ้าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ทำทุกอย่างทั้งเครื่องเลยไล่กระทั่งปิดใหม่ทุกตัวอะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ทุกอย่างคือทำเหมือนใหม่อ่ะบิวให้ 100% เลยเลนก็พอหาซื้อได้ทั่วไปก็มีคืออาจจะอยู่ทางหน่วยหนังที่ก็ซื้อไปแล้วอาจจะซื้อใหม่ขายต่อไปลักษณะนี้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศก็ยังพอมีขายอยู่ถ้าฉายกลางแปลงเขาเรียกว่าใช้เลน3ตัวมันจะมีเลนแฟลชกับสโคปและไอ้สโคปมันก็จะมีเลนที่ขยายให้เป็นสโคปอีกคือขยายภาพแนวนอนเวลาฉายสโคปจะได้แค่ครึ่งจอส่วนด้านข้างจะหายไปแต่มันจะมีเลนที่ขยายด้านข้างมันจะขยายให้คนตัวพอดีกับจอถ้าครึ่งจอเนี่ยคนจะตัวผอมถ้าขยายเต็มจอมันก็จะพอดีก็ขึ้นอยู่อาการบางสุดที่ผมทำเป็นหลายเดือนเลยนะทีงานมันรายละเอียดมันเยอะทีบางอย่างต้องเข้าร้านกึ่งร้านอะไรเงี้ยรออะไรอาจจะช้าครึ่งปีก็มีฮะคือต้องสร้างชิ้นใหม่สร้างตัวอะไรขึ้นมาใหม่แล้วน่าจะช้าเพราะงานบางชิ้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราเอาความถูกใจของเราเป็นหลักคือเครื่องที่ทำเสร็จเนี่ยต้องถูกใจเราด้วยคือถ้าเราถูกใจลูกค้าก็ต้องถูกใจเหมือนเราเพราะนั้นผมจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่างานอาจจะช้าหน่อยแต่เน้นเรื่องรายละเอียดบางทีเราเห็นลูกค้าได้เครื่องไปแล้วถูกใจเนี่ยเราก็มีความสุข

จริงๆหนังสมัยก่อนมันทำมาสองอย่างบางอย่างก็คือหนังไม่ได้ลงเสียงเลยก็คือเป็นหนังใบ้ไปเลยส่วนมากจะเป็นพวกหนัง16ต้องมาพากย์เองใส่เสียงเองกับหนังที่มีเสียงด้วยก็คือหนัง16อาจจะเป็นเสียงต่างประเทศก็มาพากย์ใส่คือในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคทุ่งสงครามโลกนะเขาจะใช้ฟิล์มที่มีหนังเตยสองข้างล้างเสร็จก็ฉายกันเลยไม่ต้องอัดเสียงแล้วก็พากย์เอาตัดต่อแบบดิบๆอ่ะกาวทาตัดต่อแล้วก็เอาฉายได้เลยแล้วหนังพวกนี้ก๊อปไม่เยอะก๊อปอาจจะมีสัก 2-3 ก๊อปเขาจะใช้กล้อง2ตัวถ่ายก็แบ่งเป็นตัวละก๊อปแค่นั้นเองเขาไม่ได้เอาไปก๊อปปี้ใหม่นะถ้าหายแล้วก็คือหมดเลยฟิล์ม35ยังหายากจนได้เล่น16มิลกันมันก็35มันดีหนังที่มันอัดเสียงภาพมันใหญ่กว่าความคมชัดกว่า16จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าฟิล์มมันเล็ก

อนนี้เขาเน้นทางภาพสดมากกว่านะระบบเสียงในฟิล์มมันก็ยังปกติแหละมันไม่คลาสสิกเหมือนพวกภาคสดเพราะภาคสดมันสามารถใส่บุ๊กได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือกระแสเรื่องการภาคสดจะมาเขาจะนิยมภาคสดมากกว่างานเน้นงานโชว์เขาจะมีบทอยู่แล้วก็ภาคสดทีก็เขามาเป็นทีมอ่ะอาจจะ3คน4คนอะไรเงี้ยเหมือนมาภาคโชว์ให้คนดูให้คนได้เห็นว่าการภาคหนังภาคยังไงในยุคนั้นก่อนนั้นอีกก็คือยุคหนังภาคหนังจีนเนี่ยต้องมีเสียงภาคเพราะว่ายังไม่มีเสียงไทยอัดฟิล์มก็ดูหนังเสียงซาวด์แท็กแล้วก็มีคนภาคให้แต่พอมายุคใหม่เนี่ยมันเริ่มอัดเสียงไทยในฟิล์มได้ในหนังต่างประเทศคนก็เลยนิยมมาดูหนังที่ภาคเสียงไทยในฟิล์มมากกว่าการใส่เสียงอะไรเนี่ยคือมันดีกว่าหนังภาคถ้าเป็นหนังภาครุ่นใหม่มันจะมีซาวด์อยู่แล้วเขาแค่สต็อปเสียงพูดแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดทับไปก็สนุกในยุคนั้นถือว่าสนุกก็เริ่มมางานจากมอเตอร์เป็นหัวใจของมันในการุ่นพานชุดเฟืองเป็นตัวทดลองไปเรื่อยๆเฟืองก็จะทดลองไปทุกตัวหน้าหนามเตยแต่ละเฟืองก็จะตัวไม่เท่ากันเขาออกแบบว่าตัวบนต้องหมุนประมาณกี่รอบตัวนี้ต้องหมุนคือต้องให้หมุนสัมพันธ์กันโดยการใช้เฟืองเป็นตัวขับหนามเตยให้หมุนไปที่ตัวกระปุกจำปาที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะมีหนามเตยอยู่ประมาณ4ตัวทุกอย่างจะทำงานสัมพันธ์กันจากฟิล์มเข้าและฟิล์มออกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันลงกับออกจะคือเก็บกันพอดีอันนี้ใส่ฟิล์มหนามเตยตามฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่ฟิล์มเข้าไปให้หนามเตยตัวบนหนามเตยตัวบนทำหน้าที่ดึงฟิล์มตัวนี้ลงมานะครับแล้วต่อมาก็คือใส่ที่ประตูฟิล์มทำหน้าที่กดให้ฟิล์มเรียบสนิท

พับได้นิ่งๆแล้วก็ใส่เข้าตัวหนังเตยตัวกลางนะครับตอนนี้ทำหน้าที่ดึงฟิล์มออกมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้ก็คือเป็นหนามเตยฟรีนะทำหน้าที่ดึงลูปให้เสมอกันแล้วก็มาเข้าตัวดัมซาวตัวทำให้มีเสียงนะครับเสียงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยิงแสงมาตกกระทบที่ฟิล์มข้างในก็จะมีตัวแผ่นโซล่าสำหรับรับสัญญาณแสงก็ไปแปลงออกมาเป็นสัญญาณเสียงใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้ารีนเพื่อพร้อมฉายโอเคเรียบร้อย

หลักๆเลยก็คือเสียงดังการทำงานมันเป็นพวกเฟืองขกอันเนี้ยคือทำงานเป็นนานๆเฟืองมันก็จะเริ่มสึกพอสึกแล้วมันก็หลวมพอมันหลวมก็ทำให้เกิดเสียงดังพวกบูทพวกอะไรสิ่งนี้เสียงดังหมดคือใช้งานมานานเอาง่ายๆคือเครื่องนี้มันใช้งานมามากกว่า 30-40 ปีน้ำมันรั่วน้ำมันของกระปุกจำปามันจะใส่น้ำมันอยู่แล้วคือถ้าใช้มานานๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นบูทพอมันหลวมเนี่ยน้ำมันก็จะรั่วออกได้อยู่ภาพเต้นเครื่องฉายก็คือกระปุกจำปาก็คือตัวทำให้เกิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาซ่อมยากมากที่สุดเพราะว่ามันมีกลไกหลายอย่างมันจะเดินแบบดึงทีละเฟรมหน้าที่ของกระปุกคือมันจะดึงทีละเฟรมปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กจะดึงด้วยความเร็วมากตาเรามองไม่ทันตัวนี้ถ้ากลไกมันพลาดนิดเดียวภาพมันก็จะเต้นเลยเพราะนั้นมันต้องใช้งานแต่งอย่างเดียวแต่งรายละเอียดเยอะจะซ่อมยากอยู่

ถ้าฉายหนังจอใหญ่เนี่ยต้องใช้เตาเพราะว่าแสงมันจะสว่างกว่าแล้วก็ที่ใช้จอหนังมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสว่างกว่าเขาเลยนิยมใช้เตาแต่ถ้าเป็นหลอดพวกหลอดฮาลเจนเนี่ยความสว่างมันจำกัดมันสว่างได้ไม่มากฮาลเจนก็เหมือนฉายเล่นในบ้านฉายที่แบบจอไม่ใหญ่มากก็ฉายได้อยู่อย่างเตาสมัยก่อนใช้เตาอาร์คใช่ไหมเตาอาร์คก็คือจะต้องมีชุดหม้อแปลงตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงถ่านใช้ไฟอยู่ประมาณ30กว่าโวลต์แต่ว่ากระแสมันจะสูงมากกระแสเป็น70แอมป์80แอมป์ไปอาร์คถ่านให้เกิดความสว่างลูกเชื่อมคล้ายๆกันแต่ว่าถ่านมันจะอยู่ได้นานกว่าถ้าลูกเชื่อมมันแป๊บเดียวมันจะมีคาร์บอนอยู่ข้างในแล้วหุ้มด้วยทองแดงเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในถ่าน1คู่ก็ฉายหนังได้เกือบเรื่องเหมือนกันถ้าคนมีฝีมือเขายังมีเทคนิคเขาคือแม้ทำไม่ให้แสงมันดับเขาจะมีตัวล่ออยู่ใช้ตัวล่อไปจี้แทนแล้วก็เปลี่ยนทานเอามันจะดับแค่วิบเดียวขึ้นอยู่ความชำนาญของคนฉายต้องคอยเฝ้าอ่ะฉายหนังเตาทานเวลาทานมันอาร์กเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแสงแล้วเขาจะมีกระจกมองอยู่

อนนี้ลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล่นอยู่ในบ้านคนที่ชอบระบบฟิล์มแล้วก็ชอบหนังมันตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คือเริ่มซื้อเครื่องเอาไปเล่นในบ้านคือถ้ากลุ่มเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพของเครื่องเครื่องต้องสวยต้องเงียบต้องดีคือเหมือนเอาไปเล่นด้วยความชอบอะไรไม่ดีเขาจะให้ทำใหม่หมดเลยทำให้สวยเหมือนเดิมอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดเพราะเอาไปเล่นเองเล่นเพราะความชอบทำสีให้ใหม่ล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรใหม่เครื่องก็จะเหมือนใหม่เลยมันก็มีของญี่ปุ่นกับของไทยญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโตคิวา T54 กับโตคิวา T60 แต่ถ้าเป็นของในก็เป็นพวกเครื่องยามาคิวาตัวนี้จะเป็นของในกับวรนันทำในเมืองไทยทางอเมริกาก็มีอิตาลีก็มีแต่อิตาลีนี่จะมากจะอยู่ในโรงหนังมากกว่าโรงหนังสมัยก่อน

ถ้าเครื่องแบบนี้ภาพมันก็ไม่ค่อย 100% เท่าไหร่มันมีเต้นบ้างไม่เหมือนเครื่องนอกที่ภาพมันจะนิ่งกว่าการระยะเดินฟรีมันจะยาวกว่าอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดภาพนิ่งได้อยู่แต่ด้วยเครื่องของที่เราใช้เนี่ยเล็กๆเนี่ยกลไกที่มันเล็กไปที่ทำให้ภาพมันเต้นได้ก็มีรูปฉายได้เลยพร้อมฉาย

คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักคือเอาตามความพอใจของลูกค้าลูกค้าต้องการแบบไหนเราต้องให้ทุกอย่างเอาลูกค้าเป็นหลักแต่ก็เน้นคุณภาพด้วยคือต้องบอกลูกค้าว่าอะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนก็ต้องแจ้งเขาคือถ้าเราทำไปแล้วบางอย่างถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเหมือนไม่จบอะไรที่มันมีปัญหาเราต้องแจ้งว่าต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนมันเป็นงานแบบเหมือนงานอดิเรกงานชอบมากกว่าจะซ่อมเป็นเหมือนสมัยก่อนนะได้เพราะสมัยก่อนนี่หน่วยหนังเยอะซ่อมเป็นอาชีพกันเลยแต่พอยุคหลังเนี้ยหน่วยหนังมันน้อยลงเครื่องใช้หนังส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับพวกกลุ่มอนุรักษ์พวกแรกเขาก็เอาไปใช้งานฉายเล่นในบ้านพวกนั้นก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องเสียหายก็น้อยมากถ้าเหมือนว่าถ้าซ่อมไปทีก็อยู่กันยาวเลยเพราะว่านานๆฉายทีอย่างเงี้ยเน้นอนุรักษ์มากกว่าก็กึ่งเป็นงานหลักแต่เราก็อาศัยว่าบางอย่างเราก็ขายอะไหล่ด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี้ยอย่างซ่อมเครื่องเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าบางคนเนี่ยอยากรู้ว่าทำยังไงเหมือนอยู่ไกลเงี้ยอาการนี้พี่แก้ยังไงมันแนะนำให้ดูตรงนู้นอะไรเสียอะไรเสียเราก็แค่ส่งอะไรให้เขาอย่างเดียวก็สะดวกด้วยลูกค้าก็ไม่ต้องยกเครื่องมาเราก็แนะนำคือถ้าคนชอบเครื่องใช้หนังบางอย่างมันต้องซ่อมเป็นมันถึงจะสนุกซ่อมบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาจะรู้เพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคนิดหน่อยเวลาซ่อมเครื่องแค่นั้นเองถ้าคนรู้แล้วมันก็ไม่ยากแล้ว

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค่ะ

0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่มาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: หนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่
2: ค่ะค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
0: น้องดีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ์
3: ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่าง

0: เช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
0: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก็คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
1: ้
0: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
0: ใน
1: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
0: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ท
0: ่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
1: แต
0: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เก่งการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติ

0: อะไร
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องง้อกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องง้อเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแล้วจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏ

0: ผลออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมางั้นได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกเหมือนก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการ

0: เช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิกิริยากระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนๆนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากคุณภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนคราวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: แช่มค้ายาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
2: ใช่ฉันค้ายา
1: เฮ้ยนี่ค้ายาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวดงคนไหนฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึงโอ้นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้ายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินซื้อจำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอเ
2: ฮ้ยทำงานฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลนี่ตกลงลุงแช่ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปแล้วความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่คุณช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่ใช่เอ๋ว้า
1: ไปสุพรรณไประวังชนประตูโอ้โห
3: พี่กาเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยรับฝากใคร
1: โอ้โหรับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลย
0: จ้านี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกก็เจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ย
2: ลุงแช่ม
3: ลุงแช่ม
2: พี่ก้านี่ลุงแช่มเป็นอะไรอ่ะ
4: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแช่มอ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
0: เฮ้ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ่ะ
2: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
3: ใช่
2: เรียกรถพยาบาลแล้วนะ
3: เรียก
2: รถพยาบาลดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
1: ปล่อยไหมที่นี่ที่ไหนเนี่ย
0: เฮ้ยจะบ้าใช่ไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได้
4: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดชน
4: ์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
0: ถึงความจำเสื่อมไ
4: ป
0: เหรอ
4: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
3: ใช่
2: ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่
3: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่ยอมโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
4: โอ้กระแทกของอับไปโดนลากฟันนั่นปวดใจเย็นไม่ใจเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้
3: ช่วย
2: ใช่เพราะว่าคุณอิงเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
3: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราลาเต้ฟู่อะไรเต็มไปหมด
4: คุณอิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟอ
3: ่ะเหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
2: มันมีจริงๆนะสถาบันนี้
3: ใช่
0: แม่ที่เราดูอีกช่วยหน่อยนะลูกนะ
3: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
4: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ป้าม
1: าไม่อ่ะ
4: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
1: กี่นิ้วสาม
4: ไหนนี่สอง
1: เอาที่พับวง
4: นั่นนี่ไม่รู
1: ้มาไม่อ่ะ
4: ไม่รู้ไงนี่สายันเข้าสิงเลยมาไม่กินอะไรเป็นอาหาร
1: กุจิ
4: กินอะไรนะเป็นอาหาร
1: กุจิ
4: แปลว่าอะไรอ่ะ
1: ขี้
4: มาไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวช่วยรักษาหน่อยนะ
3: ได้
4: แม่เอ้ยไม่น่า
1: จำอะไรไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้ว
2: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
4: รถแกแบตหมดเหรอ
2: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
3: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
1: เริ่มก่อนเอาไงดี
3: ทำไมหรอ
1: เอาไงอ่ะจะชาร์จช็อกแน่เลย
3: อ๋ออ
2: ุ้ย
3: อีกของชาร์จแล้วค่ะ
4: ตรงไหนดิตรงไหน
5: ทำไมฉันจำอะไรได้กระทันหันขนาดนี้เฮ้ยฉันจำได้แล้วจะได้ความจำเตือนแล้ว
4: จำได้จริงเหรอ
5: เฮ้ยกล้าจะมาไงวะ
4: กล้า
5: ไอ้กล้าไอ้กล้านี่นี่หนูอิงจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยๆของฉัน
4: ว้าวเย้จำได้แล้วคุณจำได้แล้ว
2: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าวไว
5: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
3: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้นยา
5: ได้ยินกันด้วยเหรอ
2: โหได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
3: ไอ้ก้าไอ้ก้า
4: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
3: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสิฉันขอเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
5: คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
4: เรียกมาได้เลยนะ
5: ได้เลยอ่ะ
6: มาแล้วค่ะ
2: โหทำไมมาเร็วจังอ่ะ
6: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะ
5: ไ
6: ปอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
3: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
6: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
5: หลานผม
3: ค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
3: ค่ะ
7: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
8: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย
7: ์
8: ฮะคือท่าอะไร
7: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
8: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
7: ้พิลาทิส
8: พิลาทิส
7: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม
8: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
7: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
8: จ้า
7: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเนาะนอนกันเลยค่ะ
9: น้องพลอยมีเดี๋ยวหมอนมาก
8: นี่คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
7: นอนได้เลยค่ะ
8: ยังไงต่อ
7: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
8: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
7: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
9: ครับเรียบร้อย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีเอ้ย5-20วินาทีเหมือนเดิมค
8: ่
7: ะ
8: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยพี
7: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
8: ใช้ยกของอะเด
7: ็
8: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ20วินะ
8: เอ๊ะใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
7: สั่นใช่ไหมคะท
8: ่
7: านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
8: เออแล้วแกนกลางของการไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะน้อง
7: แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะ
8: อ
7: ๋
8: อ
7: ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะ
8: อ๋อ
7: ค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
8: ค่อยๆลงใช่ไหม
9: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
8: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
7: ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
9: เอ๊ะอย่างนี้ประตุกเขาจะทำได้ไหมเนี่ยประตุกเนี่ย
8: โอ้ประตุกก็ถนัดอยู่แล้วน้องพาไหวสู้ประตุกได้ปะล่ะ
9: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
7: สบายมากค่ะนี่เนาะ
9: เต้นโอ้ประตุกเขาเต้นบ่อยได้อยู
7: ่โอเคค่อยๆลงค
8: ่
7: ะ
8: แหมอยากฝากท่านี้ให้ฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
7: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่า single leg stretch นะเป็นการยืดขา
8: แล้วก็เก่งรู้ single ก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
7: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
9: ่ไปเลยจ
8: ้ะไปเลยอ
7: ่ะนอน
9: ไปเลย
8: นอนอีกแล้วเหรอ
7: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
8: พี่ชอบนอนจริง
7: ๆยกขาขึ้นมา2ข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
8: เข่าตั้งฉาก
7: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
8: มือข้างไหนครับ
7: มือทั้งซ้ายและขวาเลย แต่ที่ข้อเท้า1ข้างแต่ที่หัวเข่า1ข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
10: ครับ
7: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างครับ
10: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
7: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
10: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
7: โอเคเดี๋ยวค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำเซตละ7ถึง8ครั้งก็พอเนาะ
10: โอ้โหอันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
10: พิลาทิส
7: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
10: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
7: หน้าท้องสั่นไหมคะ
10: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
7: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
11: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
7: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
10: พี่ไม่พักได้ไหม
7: ต่อได้เลยค่ะพี
10: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
7: สุดยอดค่ะ
10: สุดยอดแล้วคร
7: ับ ไปค่ะโอเค
10: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
7: ถ้า
10: ช่วยปลุกเขาได้ปลุกน้องแอมหลับแล้ว
7: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงค์นะคะการออกกำลังกายแบบเกนแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
11: เกนกลาง
7: พร้อมยังคะด้านข้าง
11: เดี๋ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
10: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
7: ๊
10: ะ
7: ใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
10: ศอกตรงกับหัวไหล่
7: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
10: เหยียดขาสองข้าง
7: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
11: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุนะ
7: ทำไงนะ
11: สมมติ
7: ถ้าไม่ถนัด
11: ไม่ได้ทำไงนะ
7: พับขาค่ะใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
10: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
7: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
10: แ
11: ต่นี่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
10: บ้านใคร
11: ฮะ
10: บ้านใครมันโป้งเหรอ มันโป้งนะพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
11: ่
10: ะ
11: ไม่เห็นเอ็กนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
10: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
7: มาเนี่ยคุณเควินลองทำให้ดูสิครับ
10: ครับ
7: มาหนึ่งสองสามมา
10: ฮึบ
7: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
11: ข้อศอก
7: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
11: มันแข็งอันนี
10: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองมันดูสั่นแล้วครับ
7: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
10: ครับ
7: ตัวตรงนะคะ
10: กี่วินาทีครับหมอพลอย
7: 15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
10: โอ้ยจิ๊บๆเด่น
7: ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
10: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
7: แข่งขันแข่งขัน
10: อ๋อครับครับผม
7: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
11: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดปลาตุ๊กทันนะ
10: ทำไม
11: ถ้าหนอนมาเจ็บข้อศอก
10: เดี๋ยวไปกับปลาตุ๊กเลยปลาแอมก็เหมือนกันเลย
7: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
11: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
10: ้ดีเลย
11: ใช่
10: แจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
10: จ้ะ
7: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
10: ฮึบ
7: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15ถึง20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
10: เออไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
11: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
10: เป็นเจ้าหน้าที
7: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
11: จ้า
7: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
10: นานไหมครับต้องคอย
7: ค้างไว้15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะ โอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะฮึบมาฮึบกลางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกรงเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
10: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
7: พลาดยังไงเอ่ย
10: พลาดมาโดนหน้าพี่เองคนข้างโอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
7: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
10: โอ้ยคุณแอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
7: ยังไงคะ
10: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
11: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจด้วย
0: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพิลาทิสป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
1: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
0: อย่ามามั่วเลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
1: จ้ะ
3: มาเลยค่ะ
1: ได้เลย
4: เอาที่ออกปั๊บมันนะอันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันครับเอาออกเนี่ยปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบตรงนี้จังจังจัง
12: แม่ก็ชอบนะ
4: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
1: บ้าโอ้ยบ้าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
4: เขารักหรอ
3: กไม่กลับนะคะ
4: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
3: พ่อไปส่งอ่ะ
4: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
3: โอเคเดี๋ยวกลับ
4: ทาง
3: นี้แล้วกัน
4: กลับทางนี้
3: ทางน
4: ี
3: ้มาเหรอ
2: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
13: คุณหมอ
2: คือผมชอบคุณเองจริงนะครับ
14: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
2: แต่ผมชอบคุณเองจริงนะครับผมขาดคุณเองไม่ได้ครับคุณหมอ
3: เป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเ
2: ถอะผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณเอง
14: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
15: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้น่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไม้ตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไม้ตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไม่ตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไม่ตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไม่ตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไม่ตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๋ไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไม่ตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไม่ตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไม่ตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไม่ตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไม่ตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง107พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคน
0: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
1: ้รายการไวท์ที่ท็อปเทียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นิน่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
1: ค่ะพ
0: ี
1: ่
0: พ่อแม่ต้องสู้สู้
1: ค่ะใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
0: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
1: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
0: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
1: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
0: คร
1: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
0: เชิญ
1: เลยค่ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
1: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
0: หัวโขกพื้น
4: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือ
1: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
0: ตัวเองแบบนี้
4: ใช่
5: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
0: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: จะปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
0: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
1: นะคะคุณหมอซี
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
0: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
9: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
0: ้
9: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
0: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้องพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: น้องอะไรครับ
10: ตาต้าครับ
11: ตาต้าซนป่ะ
10: ไม่ซน
11: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
10: ไม่เอา
11: จริงป่ะ
10: ไม่จริง
11: เวลาตาต
10: ้
11: าโกรธอย่างเง
10: ี้
11: ยตาต้าทำย
10: ัง
11: ไงอ่ะ
10: ทันทำยังไงก็ทันยังไง
11: เคยต
10: ี
11: คนอ
10: ื่
11: นปะเน
10: ี
11: ่ย
10: ไม่เคย
11: จริ งป
10: ่
11: ะ
10: จริง
11: ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปต
10: ี
11: เขาเปล่า
10: ไม่
11: ไม่ชอบ
0: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยนำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวน

0: อบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
1: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
2: ไม่เอา
1: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
2: เล่นอยู
1: ่เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
2: คนมันไม่หิวไว้ได้กินได้ยังไงฮะ
0: เนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
3: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
4: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
0: พิทักษ์โลก
4: ประมาณนั
0: ้
4: น
0: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
2: คนมันไม่หิวไว้ให้กินได้ยังไงฮะ
1: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
2: ไม่เอาเล่นอยู
1: ่ไม่เอาปาไปกิน
2: ข้าวไม่เอาโอ้ย
5: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
6: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
5: รู้สึกไงบ้างอะ
6: รู้สึกจะไม่มอง
5: แล้วงงไหม
6: งงเส้นเป็ด
5: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
6: ดี
0: โออันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
7: คุ
0: ณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
7: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะ แต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะ ส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วย นะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
8: ค่ะคุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นน้องพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
8: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างงี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องอะไรคะ
9: น้องเพ้น
10: น้องเพ้นเป็นเด็กดีมั้ย
9: เด็ก
10: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
9: ไม่ดื้อ
11: มันใส่มาก
9: ไม่จนมาดี
0: นี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับนี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
12: ไม่น่าจะรอ
0: จะรอ
12: ไม่มีทางแน่นอน
0: คิดว่าเล่นแน่แน่
12: ใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
0: ย่างนั้นเลยฮะ
12: ใช
0: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
1: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
13: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งแม่เก็บก่อนดู
0: นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ
1: หยิบ
0: แล้ว
1: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเออเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
0: นาฬิกาด้วย
1: โอเคไหม
2: โอเค
1: โอเคโอเคนะคือก่อน
13: โอเคแล้ว
1: โอเคเข็มเลขสี่นะ
0: ตกลงเรียบร้อยครับ
13: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
8: คุณหมอจีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
7: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยเนี้ยยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วย

0: นะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
1: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกฎไม่ชัดเจนและน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างงี้ขึ้นมาได
0: ้
1: นะคะเอาละค่ะสองขวบเอง
2: ยังไม่รู้เรื่องเน
1: า
2: ะ
1: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
3: ชอบดูการ์ตูนอีกค่ะ
4: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ
3: เควสมันทำให้หนูมีความสุข
4: แล้วถ้ามีคนมาปิด
3: แล้วก็โกรธ
4: โกรธทำท่าไง
3: โกรธ

0: ิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนรอจริงอ่ะ
0: ต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าจะดึงแรง
5: รอได้จริงๆด้วยถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
5: คุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
6: ใช่ค่ะ
5: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
1: หลิวสู้รอแบบชิลมาก
3: ชิลมาก
1: ถ้าเป็นอาจจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะคงแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
5: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: อิงอิงค่ะ
8: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
8: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอ่ะ
7: ตี
8: เลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไง
7: หนูเตะ
1: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับคุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
6: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
6: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
6: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
7: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือหินหน้าไม่ได้เลยครับ
3: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่างน
3: ี้ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
3: ไม่ได้มีอาการปรี๊ด
5: จริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
3: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
1: ่
3: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
7: ชื่ออะไรคะชื่อน็อต
8: ค่ะอยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
7: ชอบประกอบของเล่น
8: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
7: ขับรถ
8: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
7: โมโห
8: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
7: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
9: ก็บอกว่า
1: พี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
4: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
8: ขอด
9: ู
8: ข่าว
9: ไม่เลย
4: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
8: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน
9: ้องไม่ได้ไม่ได้
4: ยังไงก็ไม่ให้
8: โอ
4: ้
8: โหโอ้โหตีพวกนี้ไม่เอาไปดี
4: นะเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
3: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
10: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
1: ้
10: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
1: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
4: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
9: ไม่
4: ตื่
9: น
4: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีการเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
3: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
5: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
3: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ จ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอคะ
5: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
3: ้
5: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
3: ้
5: นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
3: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
1: ใช่แล้วครับ
3: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: ถึงช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัว
1: เ
0: ป็นครอบครัวจากทางบ้านเขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้
2: ใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดังใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องกรี๊ดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขาโกรธจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮะ
1: ค
0: ุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: ก็อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ครับ
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะ
0: ฮะ
2: แล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้
1: จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงเองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่อนนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยบางทีก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
0: นะครับ
1: อย่างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องชานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ว่ามาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าๆพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าเออไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดคันก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าเออลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่เอออดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่าแต่อย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายหมู่นี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
0: อดทนแล้วก็
1: ใจเย็น
0: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลงเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
0: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
0: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: เป็นคุณป้านะค
0: ะ
2: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
0: ก
2: ็จะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
0: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
2: เด้ง
0: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ใช่
0: ร้องว่าจะกินนมป
2: ้
0: าทำไงฮะ
2: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
0: แล้วน้องทำยังไงฮะ
2: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
0: ครับ
2: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
0: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
2: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
0: นิ่งนอนก่อนจะทำอะไร
2: ทำอะไรไม่ได้ฟัดฟัดตอนหลับได้อย่างเดียว
0: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
2: ้น
0: คุณหมอเชิญครับ
3: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวุ่นวายอะค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
4: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
3: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
0: โอ้ซึ่งเป็นเรื่องยาก
4: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
0: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
0: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลย
4: นะเนี่ย
0: นี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะอันเดิมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
0: ้
4: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
3: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
4: ก็ต้องสลับคิวกัน
3: สลับคิวกันเล่น
4: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
3: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
4: ด้วย
3: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
0: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
4: ยังไงดีคะคุณ
0: หมอครับ
3: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
4: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวุ่นวายได้มากขึ้นนะคะ
4: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
4: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
0: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
3: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่า น่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ้ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่นะคะ
4: อ๋ออย่างนี้นี่
0: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
5: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
0: ้
5: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
0: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงครับพ่อคุณแม่ฮะ
5: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
4: ใช่เลย
0: เบนเทน
4: ใช่เลยใช
0: ่ไหม
4: คะ
0: ใช่คร
4: ับไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
0: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
3: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
0: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
6: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยอ่ะบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอดูหน่อย
0: บอกพี่
6: ใช่
0: ครับ
6: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
0: ชมเลย
6: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
0: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องน็อตก็ทำตามด้วย
6: ใช
0: ่ครับผม
4: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
0: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
3: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอารวาสหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
0: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
6: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกัน

0: เราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทําให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทํายังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
0: ใช่คุณแม่เจ็บเจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอคะอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
3: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
2: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
3: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
2: อย่า
1: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะ
2: อย่าจับ
1: ไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจับเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
3: ใช่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะ
1: ครับ
3: ก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลยนะคะ
1: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
4: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ชายเจ็บห้าม
1: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายบอกอย่าทำพี่ชาย
4: อย่าทำพี่ชายพี่ชายเจ็บ
3: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
1: ค
3: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
2: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จ
1: ครับ
2: ทำซ้ำ
3: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
1: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
3: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
2: มาดูประโยคนี้ค่ะ
1: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
2: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีขา
3: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
1: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
3: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม
1: ่
3: เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่
1: อ
3: นนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวุ่นวายหรือกรี๊ดดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
1: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
2: แอบ
1: ค
2: ิดแค่นี
1: ้แอบแบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
0: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่น่ารักเลย
0: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรเงี
2: ้
0: ย
2: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
3: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
2: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึก บ่อยๆทำซ้ำบ่อยๆ
1: ทำซ้ำบ่อยๆนั่นเองครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
3: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่ายนะ
2: คะก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
5: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
1: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
5: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
2: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
3: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นไปได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
2: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
3: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
2: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอสีมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
1: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
2: สวัสดีครับI'm not afraid.

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าให้ได้เปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เราเข้าใจครับ
1: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะเ
2: ออจะกินอะไรคะ
1: เอ้ยนี่พูดจริงคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
1: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
2: จริงๆจริงแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
1: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
2: 70
1: เลยเหรอ
2: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
1: อ่ะโอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
2: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
2: มากกว่า
1: ใ
2: ช
1: ่ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
2: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอ่ะที่ปาไปแล้วมันแตก
1: ปาไป
2: บาคูกันเน
1: า
2: ะ
1: บาคูกันไอ้เบเบดอะนะรุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคูกัน
2: ใช่
1: โอเค
2: หนูก็เล่นนะ
1: อยู่ก็เล่น
2: ใช
1: ่โอเคก็ดี
2: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูก็เคยท
1: ำเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
2: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอางชอบใส่ส้นสูง
1: ชอบใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะสอดแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างงี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งตึบตึบไปเลยนะแล้วก็เชด
1: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เราเป็นมา
2: ใช่คือเหมือนเราก็แบบติดกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหรือทานได้ไง
1: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
2: ยังไม่ให้
1: ยังไม่ให้
2: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างง
1: ี
2: ้แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเ
1: น
2: ี่ย
1: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
2: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
1: ี้เข้าใจ
2: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
2: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
1: เ
2: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
1: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
2: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
1: เรา
2: ไม่ได้จะเป็น
1: เราอยากเป็นผู้หญิง
2: ใช่
1: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
2: ค่ะ
1: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
2: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
1: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
2: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
1: ทุกคนโตขึ้น
2: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
1: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
2: เสื้อนักเรียน
1: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
2: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
1: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
2: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
1: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
2: ก็โดนแกล้ง
1: โดนแกล้ง
2: ใช่
1: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
2: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยมันหลดอ่ะก็ขอหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
1: โอ้โหจริงปะเนี่ย
2: ใช่
1: เรานี่ก็แสบเหมือนก
2: ัน รุนแรง
1: คือตักสาดเลย
2: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
1: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอจะผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเนี่ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่โรงเรียนดัดล้าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนั้นนึง
1: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะไม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้
2: าน
1: เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: แล้วก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันนึงเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกเราก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านแล้วไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่งกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยอย่างเงี้ย
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราเหรอแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคือเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือเธอวิ่งเข้าห้องน้ำคือเธอต้องสูงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่
1: คือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่ลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็
1: นเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่แล้วเราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากตอนนั้น
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: อ๋อแปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
1: แล้วมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ย พ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
2: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
0: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องนี้หมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
0: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อถึงแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ใช
0: ่พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
0: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของ
3: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลคุณโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
2: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
2: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่แม่เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
0: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
0: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามเลยมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
2: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
0: ซื้อได้ทั่วไป
2: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
0: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
2: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
0: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการจองจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอทางออกกันครับ

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมผู้จะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องคำหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกจะเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
2: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
2: ่แอบกินมาก่อน
1: แม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
2: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
2: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะทีนี้อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหน คือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
2: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองมันก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
2: เพราะว่าคนประเภทไหน
1: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
0: แสงอ๋อโอเค
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
0: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
1: เป เปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
0: ใช่ต้องถาม
2: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
1: มันคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ต่างประเทศ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
0: จะมีปัญหาเสมอ
1: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
0: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับ
2: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
2: ก็13
1: 14นั่นแหละแล้ว
2: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่ค่ะ
0: ผมปลอมอย่างงี้ใช
2: ่
0: มั้ย
2: ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีความกังวล
2: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
0: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับที่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
1: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
2: ส
1: ั
2: ญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
1: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสระภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
2: มาจากข้างใน
1: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
2: ันตรายมาก
1: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
2: สวยแต่ไม่นาน
1: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานเพราะนั้นก็
2: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
0: อยู่นาน
1: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยเพราะนั้นความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบ ทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
0: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
1: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
2: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
1: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
0: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ขอด้วย
1: ด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: What is it?

0: hat, a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสัก3ใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอ3ใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหร
3: อก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอ้าพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
4: ขอบคุณครับคุณม้า
6: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮิ
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

helicopter.

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: helicopter? Job.
1: What is it?
0: Hat? Helicopter?
2: เพื่อนๆเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
1: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
2: โอเค come on
0: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
3: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
1: นั่นนะสิ
4: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it?

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสัก3ใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอ3ใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หมูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it?

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
1: เฮ้ยแย่เลยจอจอจะลงแล้วไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่าคุณลิงครับ
2: มีอะไรเหรอ
3: ก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
2: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
1: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับ
2: ก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี
1: ่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปอุ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย
1: อ้าวพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
1: เนี่ยเหรอลิงน้อย
4: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
4: ติดเถาวัลย์นะครับ
1: เข้าใจแล้วนำไปเลย
4: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
0: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
1: ขอบคุณครับคุณม้า
4: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮิ
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

Thank you.

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: helicopter? Job.
1: What is it?
0: Hat? Helicopter?
2: เพื่อนๆเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ

0: ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
1: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
0: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
1: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิตตี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
0: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
2: เดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
0: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
2: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิตตี้แล้ว
1: เอ
0: ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบกระ

ูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: นายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้ก็เพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ

0: เมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
1: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
2: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
0: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
3: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
1: ไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
2: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
3: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
2: มีเหรอคะ
3: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
0: การถนอมอาหารเหรอครับ
1: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
0: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
1: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรส์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
2: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
0: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
3: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
2: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
3: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
0: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
2: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
1: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
2: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกึ๊กทำหน่อยสิคะ
3: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
2: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
2: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
3: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
2: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
0: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
2: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
0: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
3: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
2: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
3: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
5: ลับมาแล้วจ้า
1: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
5: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
1: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
2: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
3: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมา

0: เองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
2: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: ี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่ได้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: สุดตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างงั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลย
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเป็นสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายง่ายเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
5: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
4: ลุยเลยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
5: นี่จ้ะใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้ะ
1: คุณพ่อมาแล้วล่ะคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยล่ะจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้ะเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
5: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือเนื้อนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เออเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาเนี่ยเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
5: กุ๊กเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
1: เ
5: ออนักกีฬาเนี่ยถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษ แต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะลาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่ได้เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
6: กุ๊กกุ๊กชนะแล้วพี่กุ๊กชนะแล้วครับเย้
1: ว้าวนี่กุ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่โย ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรามิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมลสุขเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า

0: าฟาต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้สอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

เอ๊ะเอ๊ะลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุก

0: าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาละถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: ได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้

0: ผม
1: ไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าช่วยกันช่วยกัน
2: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
2: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยเร็วทุกคนทำได้ดีมาก
2: ขอบคุณครับคุณ
1: โอ้เดี๋ยวหมดแล้ว
2: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับแล้วอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้ยแต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี
2: ่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
3: ขอบใจนะฟ้าทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
4: เย้

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: น่ารัก
5: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
6: เอ๊งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย้เย้เ
4: ย้เย้เย้ขนมที่จูลี่แสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
7: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
7: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
6: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
7: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
6: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพวดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพวด
8: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพวดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
7: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
7: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
9: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
7: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
9: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
7: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
6: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึงอย่างนี้

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคุณปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
5: แย่แล้ว
1: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้า
5: แย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะ
6: คุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จังเลย
7: Oh, oh, oh.

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณโป

0: ี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยต้องบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าก็จะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

ถึงแรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้

0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านเนี้ยแม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทั้งบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาไปตรงไหนอ่ะ
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมายังฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็แท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จะบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะ ไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตน้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: เหรอฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว
4: ่
1: า
4: จะดูอะไรดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีม Ultimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
4: ค่ะ
1: พ่อนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่พ่อตั้งไม่เป็น
1: อ๋อ
3: มาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะ สร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: มายิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องหัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
4: ู
1: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
2: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
5: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
5: ไม่ค่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะ

0: ไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
2: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
2: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
2: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: ม
2: าแล้ว
1: นะแต่ว่ายังเล่น
3: ถึงไม่มีเวลาม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลา
2: เขาเอาเวลาไปทำอะไรฮะ
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
2: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
2: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
0: พร้อมครับ
2: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมพี่
2: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อม
2: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
5: ไป
2: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่าย

0: ข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหมได้แล้วได
4: ้ว้าว
2: เสร็จแล้วลุ้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนมากกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียงปุ๊บ
2: เร็วมาก
1: ปุ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วตุ้มต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่เสียงลูกหวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายๆ
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเชียร์
2: เชียร
1: ์คุณพ่อเชียร์เสียงลูกหวีด
2: คุณลูกทำไป
4: เสียงนกปีกอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกไม่เล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ย
4: ลง
2: เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
5: ่เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 32 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
6: ย
2: ิน
6: ดีด้วยนะครับ
2: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
7: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
4: บัวลอยฮะ
2: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮ

0: ซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับ
1: นี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: เอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
3: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
5: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้

0: เงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
1: ครับ
0: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสองอะค่ะจะม
1: ี
0: ความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างนี
1: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
0: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
1: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
0: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
0: ้
1: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
3: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผมที่เคยใช้อะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วอยู่ก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรตูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
8: สี่เดือนแล้วค่ะนางสาวนิชนันท์ทิพยมาศกง

จำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาไปสั่งไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยได้มีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
3: คุณวิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
3: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายน
3: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กิน
3: ยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
3: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
3: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
3: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
3: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
3: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
3: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
3: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
3: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
4: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งคันแล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากคันเราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากคันเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งคันอยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตอ่ะ

0: มีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาสายก็ได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได้
1: อายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกัน
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
2: แ
3: ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
3: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
4: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับ

0: การตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
0: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
2: พันดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
3: จริงคนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แท้งสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
3: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีเป็นคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
3: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยค่ะนี่เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
3: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
4: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
4: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30ช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
4: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
2: ที่ข้าวนอนตื่นสายที่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้ว

0: เป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
1: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
0: ครับ
1: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม่
2: โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
0: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
3: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
4: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
5: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
6: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหม
3: อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
7: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
3: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
0: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอ๊ยไม่หยุดไหลพี่เอ๊ยต้องทำ2-3ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
3: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
3: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบนะ
3: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียย่ายังยัง
3: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อเพียย่าถ้ากลับบ้านน่ะเพียย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
3: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: สะอาดเช็ดซะและโอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
3: เมื่อกี้เสีย
4: งอ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
5: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: เรายังมีเลส
2: ไนแล้วล่ะครับเร็วมากเลย
1: กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
1: ให้ความรู
0: ้นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอ๊ด
2: สวัสดีครับ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาจันแอด
0: มีถามเรื่องคือโรคคืนแร่รังสีอะไรโอ้โหถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอย
2: ดีมากเลยครับ
0: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้ดูนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์ยูเคียต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
0: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุงควาศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
0: ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย์
0: อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาลอ
2: าจารย์
1: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
2: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
2: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
2: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขา
0: เลยนะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
0: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมคะคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
4: คำถามมาแล้ว
0: โอ้โหหนักมาก
1: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
2: จะว่ายินดีเลยครับ
1: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปี
2: ครับ
1: ควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย์
2: ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่านะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
1: ์
2: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะอวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
1: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
2: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไหมนะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
1: แมมโมแกรม
2: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด
1: ์
2: เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
1: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
2: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปี
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
1: ์
2: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่ครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
1: หรือ
2: ว่าเช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
2: อ่ะมันก็อาจจะมี
1: ดิฉันเคยตรวจเมมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
2: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
1: นิดหน่อย
2: อาจจะต้องมีการวางจุดที่เราต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
1: แล้วก็บีบ
2: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบาย
1: แต่แป๊บเดียวอาจารย
2: ์ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
1: คุ้ม
2: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่ม
2: น้ำ
1: แล้วเราก็บอกว่าไม่หิวคุณต้องดื่ม
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพ
1: ื
2: ่อกลั้นปัสสาวะ
0: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียง
2: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
1: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉ
2: ั
1: ยนะคะ
2: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรักเนี่ยย ุดให้วัคซีนของ AstraZeneca ชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ยามาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แกลบดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอันตราซาวผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะ AstraZeneca ทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
1: ละเอียดมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าเยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้า
0: ค่ะนะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
2: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พาดพิง
0: แบรนด์
2: ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับก็เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
1: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจ
0: ั
1: ย
0: ให้ละเอียด
1: แม่อาจารย์ว่า
2: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
2: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็
1: ม
2: ีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
0: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
2: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกมั้ย
2: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
1: รับวัคซีน
2: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ในอันนี้แต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
0: เป็นหลัก
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
1: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวจะแอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
2: เยอะละมันครับ
0: เยอะละดัน
1: อาจารย์แกรับวัคซีนยังคะ
3: อ๋อยังเลยคร
2: ับ
0: รอว่าคิวรอคิว
2: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
0: เรียบร้อยหมดแล้ว
2: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
1: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
2: ครับผม
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
1: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
2: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรู้ว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข้หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
1: เ
2: ราอาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตาม อันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
1: เป็นไปตามเป้าหมาย
2: ใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซึ่งคุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่า
1: อย่างฉายแสงก็ต้องนัดมาฟอลโล่เหมือนกัน
2: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้

0: follow เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะคะว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
1: ่เปลี่ยนไป
0: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะคะทีนี้มันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะคะ
1: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
0: ้จริงที่สุดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิพวรรณบ้างนะคะคุณนิพวรรณบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
3: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก็ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างครับแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถให้เปิดหลอดเลือดได
0: ้
3: ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดขาดที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
2: สมมุติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
3: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดหลอดเลือด
2: 3 ชั่วโมง
3: ครับใช่คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
2: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
3: ีใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมี2กรณีกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับกับลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อันน
2: ี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
3: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
2: ส่งโรงพยาบาลทันที
3: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
2: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได
3: ้ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
3: จริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
0: ่
3: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที่
2: อ่อนแรง
3: กว่าทรงตัวไม่อยู่หรือยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ฉับพลันทันทีทันใด
3: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับ เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
3: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
0: บ
1: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
0: ครับ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะครับ
0: ระ
3: ยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
3: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
3: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว
0: ่
3: ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
0: ทีนี
1: ้รอนิดนึงอาจารย์เป็นไงเอ็นอักเสบ
0: เห็นบอกว่ามีอาการปวดเนี่ยมันคงจะต้องบรรเทาปวดได้นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทั้งเดินอาหาร
1: กัด
0: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
1: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
0: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
1: โดยเฉพาะ
0: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
0: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
3: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
3: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้อ
3: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
3: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
3: ใช่
1: อาหารทะเลสด
3: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
3: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
1: ติดเชื้อ
3: เป็นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
0: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณธัญญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
3: ฟูนาลีซีน
2: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
3: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็น กลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได้ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลีซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษะนะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิลาเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะครับลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิลาเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด -19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ คุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
2: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
0: แต่ว่าเวลา
2: บ้านก็คือความดันปกติ
0: คือเต้น
1: หลายคนเต้นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด -19 จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
0: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
1: ความ
0: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ครับอ
1: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
0: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
2: ี
0: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่ะ
2: เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสูงว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
0: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
2: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ้
0: ตื่นเต้น
1: เป็นไปได้
0: เป็นไหมครับ
1: เป็นพี่ดาวไม่เป็นแต่คุณแม่เป็นทุกครั้ง
0: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
1: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
2: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
0: ดีครับ
1: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอร์บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกว่าสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้มั้ย
1: ได้ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะโด กตัวอย่างเช่นปอดแต
1: ก
0: ได้ครับและที่สำคัญคือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
1: พอได้
0: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยง

0: จะลดลง
1: แต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
2: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องเราพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
2: อ
1: ัน
2: ตรายอีก
1: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
3: คร
1: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัยใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
3: ้ค่ะอาจารย
2: ์ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
1: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึงไม่ถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
2: ครับค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อน
4: ค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
3: คุ
4: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
3: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปอดก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
2: ้
3: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2: คุ้มกว่าน
3: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
2: ้ละเอียดมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: เลือกแทร็กเก็ตเป้าหมายได
3: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
2: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยา

0: ับอีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
0: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
1: ือ
0: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
0: อยากให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
0: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศเด
0: ิน
1: อ้อมต
0: ึ
1: กม
0: ัน
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่คร
1: ับมีอะไรทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
0: ครับ
3: ครับก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทําให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีท่านได้เพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดู
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
0: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: ชาเย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเล
3: ี้ย
1: ง
3: น้อย
1: อันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
0: ่
3: 3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดพังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการ ขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได
2: ้
3: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
2: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
2: ับคุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์แกบบอก
0: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที่รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
2: อย
0: ู่แถว
2: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
1: แถวบางพลีไหมคะ
0: มันไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
2: ่
0: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
2: ี
0: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
2: เนี่ย
0: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
2: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด
0: ิน ทร์
2: สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
2: ฝากซื้อบาสลิดบางบ่อ
1: ใช่เอา
2: แค่บางบ่อนะฮะไม่เอาอะไร
1: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
1: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้มีคำถามอันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
0: ์
2: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
1: เดี๋ยว
2: คอมเมนเตอร
1: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
2: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
1: มดแดงหรือไข่มดแดง
0: ก็จะเป็นไข่มดแดง
2: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
1: ๆใช
2: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
1: เป็นลูกชาวสวน
2: ใช่มีข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
1: จริงเหรอ
2: น่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
0: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
1: สูงมากนะ
0: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: น่าจะฉลาดมากกว่าง
0: ูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความ
2: โง
0: ่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับเรื่องแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
0: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
0: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
2: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะจนฉะนั้นอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งทำกับข้าวอะไรอย่างน
0: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับ
2: ไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
0: ไม่เกี่ยวกับไข่
2: หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะตอนแรกตกใจ
0: สงสารมดเลย
2: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
0: ไอ้ก็บอกว่า
2: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
1: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
2: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
0: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
2: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
1: แพ้
2: ทำยังไงดี
0: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับอ
2: าจารย
3: ์จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
1: ไม่เป็นไรอ
0: าจจะไม่
1: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบแดง
2: ไข้เยอะใหญ่โอ้ใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
0: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจานว่า
3: ก็ดู
0: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
3: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยา ที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
3: ตอบยากนะ
1: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
0: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
2: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
3: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
2: ICMU
3: ICMU ไม่แน่ใจว่า
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับครับอาจจะ
2: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
3: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดแต่ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได
0: ้
3: ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
2: ไม่ให้มันมาเกาะ
3: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
2: ัน
3: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือด
0: ครับ
3: อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ
2: ค
3: ือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
1: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
3: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
1: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
3: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
2: ค
3: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
2: ือ
3: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
2: ่
3: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
0: ้ครับผม
3: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
1: ดูอาการ
3: ใช่ดูอาการ
2: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานนี่ไหม
0: ครับผมไข่มดแดงนะครับ
2: ต้มไข่มดแดง
1: ผักหวาน
2: ใส่ไข่มดแดง
0: ครับขอสองเลยละกัน
2: ขอสองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและแฟรี่แองเจิลค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราสี่คนลากันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

ความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอา

ิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
2: อนุบาลชัยสม
0: บัติรายการของเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่

ตอนนี้นะครับเหล่าอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคน

0: สมัยหนูสมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
1: ครับมีน้ำด้วย
0: คนเสื้อเหลืองมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
1: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
0: ที่ใต้ครับ
1: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
0: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
1: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
1: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
1: ในทะเลครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
1: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นปุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
1: อ๋อนางเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
1: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
1: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
1: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
0: คนกำลังขับจรวด
1: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: คนขับจรวดออกจากโลก
1: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
0: จรวดอยู่นี่
1: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
0: กำลังจะไปหาดาว
1: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
0: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
1: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
0: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
1: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
0: เพื่อให้คนสนุก
1: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
3: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
1: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
3: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
1: ้
3: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
1: ้
2: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะ
1: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
3: เด็ก
1: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
3: แต่ที่บ้านยินดีนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
1: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
2: น้องยินดี
1: ต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: คนมาทะเลค่ะ
1: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำ
4: แล้วอันนี้คือทะเล
1: เลนะครับ
4: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
1: ่
4: น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
4: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะ
1: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมแล้วมีอะไรอีกนะ
2: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
2: ทำไมคน
4: ที่กระโดดที่กระโด

0: ที่กระโดดลงสระค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
2: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
0: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
2: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
3: ใช้สมอง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

Hmm?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกผู้กล้าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจะผู้กล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะผู้กล้า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
4: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
5: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
5: หินมันขยับได้แน่ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
5: นายดูดีๆสิ
4: ไหน
5: ฮะ
4: เป็นสัตว์ประหลาดที่ปราชญ์แห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่น
5: งั้นก็เพ่นเถอะ
4: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้ว้าวผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ

0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
1: คราวนี
2: ้นายโดนแน
0: ่ไม
3: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: หน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำ

0: ตัวเอาไว้ตลอด
1: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
2: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
3: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทหน่อย
4: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
3: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
4: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
3: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
5: รั่วพอกับเอือตกอยู่ในอันตราย
2: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
1: ฮะนี่น้อย
2: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
2: นายจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
2: ฮะไหนในติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
6: อยู่นี่ไง
5: ฮ
6: ่
5: าลาก่อนนะ
1: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะโอ้ที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เอง
5: ทุกคนรู้ไหมว่ากระยาศาสตร์นี่จะยึดตัวเจ้านอนหินเอาไว้นะ
7: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่เลยที่จัดการเจ้านอนหินยักษ์เนี่ย
1: ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์โอ้ที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
7: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่านอนนักหาก
5: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพ่อกับเอื้อไปดีกว่า
1: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
8: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
3: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราแห่งเงา
8: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
8: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของพวก

0: ที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
2: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ
1: ่
2: ะ
1: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูสิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูดแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
1: น้อยเฮ้ย
2: จะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
3: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่า
2: เอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
4: ยา
2: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
1: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
3: เอาเหรอ
2: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
1: อ
2: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนหนึ่งสินะ
2: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้งสามคนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
1: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
2: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้งสามคนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะเดินหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
2: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
2: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
2: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
1: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
7: แจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
2: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
8: ่แม่

0: นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
1: พิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
2: ฮะ

Ah! Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

Thank you.

เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าเอพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะเราจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซมทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 ซมออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะทับตามรอยแบบนี้เลยนะคะทับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งนี่นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากราฟติดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะโดยที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้

ันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้พอทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บนึงนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะจะตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะน้องเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะและพี่โบก็จะมาทําส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทําการตัดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยตุ๊กตาพี่โบน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยที่นี่ก็มาติดลูกตากันค่ะทากาวลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: และสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่โดนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวถ่านขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำหม้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆนี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านนึงพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบวกนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆ ที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดสายให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะและเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคานของจักรยานกันต่อค่ะคานแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้นึงขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆ นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยให้น้องๆ นะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะให้น้องๆ นะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนด์นั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนด์จักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะ

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคนะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอย่าไม่หยุดไหลพี่เอย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่เอย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
3: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บน
0: ะโอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยแล้วพี่ยาต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาหรอหนูลืมไปพี่ไปเข้าไปนะพี่อ๋อพี่เย่าถ้ากลับบ้านไหนพี่เย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ยาโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เมื่อกี้เสียบ
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
5: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้ไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
5: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: วันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็

0: แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
0: อ
1: ่
0: ะป้าโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นเฮ้ยจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่
0: ๆมีปัญหากับคุณนี่แหละ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้าง

0: บ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
1: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับ

0: เส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
1: สมมติว่าเรายอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอดไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสายคู่นั
0: ้
1: น
0: ในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
2: อ๋อเข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
0: ใช่ครับ
2: สมมติว่ามีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
2: จริง
0: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาลูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไป
1: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
0: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
2: พี่ไม่ถอนพี่ถอนเอาตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
1: มันเกี่ยวความเครียดไหมอ่ะไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
2: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
0: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
2: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
0: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
1: ให้มาเต็มๆ
0: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วและให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมมาแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
1: ครับ
0: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับ
2: ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
1: เกียรแล้วเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีหนึ่งช่องเลยน
0: ะอันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้
2: ต้องกินตลอด
0: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดเมื่อเราปลง
1: ช่างมัน
0: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
2: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยเนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
1: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
0: เกี่ยว
1: เร
0: ื่อง
1: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนชอบบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวสบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
0: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
1: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่หมวกรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
2: มันรากผมมันโดนทับ
0: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
1: หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอคุณหมอ
0: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้ นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากสมมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อย

0: บ่อยอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ันนั้นก็จะมีผลเราก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
2: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอครับ
1: และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมคะกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
0: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
1: ้
0: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
2: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
2: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
0: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
2: ทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่แห้ง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหา
2: เราเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสกผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
0: จริงๆมันมี
2: เดี๋ยวผมก็ไม
0: ่รู้
2: ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อมยันเลย
0: ครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าแรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
0: แต่ว่าม
1: ัดผมหนูก็รู้สึกตายกขึ้นใ
0: ช่ไหมจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มีผล
2: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
2: อันนี้คือว่าไม่ควร
0: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียก traction alopecia ก็คือจะมีขอบผมถ้าผมหายไป
1: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอ9แสนแล้วนะ
2: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
1: จะรวย
2: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี้มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
0: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
2: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ข้อนี
0: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
1: ค
0: ือจริงๆถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมนั่นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทไดอะล็อกปกติเลยครับ
1: กินอาหาร
0: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
1: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได
0: ้ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีเพียงแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันเนียนแคร์ไห
1: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได
1: ้หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกเพราะว่าหลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆมันก็เลยคันเลยนะมันก็เลยไปซื้อ พราะหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
1: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบรังแคทั่วไปที่เป็นผงๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าท่านคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
1: เกิดใช่
2: งั้นสกปรกครับ
1: ใช่ครับหรืออาหาร
2: ฟันธงให้เลย
1: ขาดสารอาหาร
0: จริงจริงมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงจริงเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
2: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอ
0: ไปก็ยังรู้จักกันเขาจริงจริงโรคนี้มันคือเซโบริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
1: ะ
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่ง อาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความรักที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
2: คือแต่ว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได้
2: แล้วที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะอย่างเงี้ยมันคือยังไง
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข่ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
2: แต่ถ้าเกิด
1: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่พอ
2: เราขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงนึง
1: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
1: ค
0: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
1: ม
0: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มาก นะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้ที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดนึงซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะในคนที่มีหนวดเคราวมากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
2: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
2: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
2: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
2: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
1: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
0: ถ้าบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกิดซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
2: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโรคนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติน
1: ั่นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
2: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
1: แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวง
1: ๆ
0: อันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
1: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาเรื่องของปัญหาเส้นผมแล้วส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
2: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลมาเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แล้วจากที่กังวลหลายเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบ นี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
2: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
1: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูลเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: สวยหลอกขอสื่อ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะ
1: เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนี้

เทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขาโมงหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่างั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมุติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่ว่าต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมุตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีการทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานอะค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเงี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิต

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการนะครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งลูกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยครับหลังจากที่เขาเริ่มสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบ

0: ไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
0: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นด้วยว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกอะครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่ทีนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็เอารูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: เหมือนปันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแค่ก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์อะไรนะครับ
3: ดาวพฤหัส
2: ดาวพฤหัสดาวจูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไว้คืน
2: นั่นมูน
4: ข้าวเหนียวมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: วันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศ

0: มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
1: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
2: ชอบไหมครับ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
0: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นนี่ว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
1: เลย
0: ใช่
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
0: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
2: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เดินทุ่งตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
2: ์
1: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
2: ่
1: อก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี
1: ้ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
1: ์
0: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่

0: เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
1: อย่างแม่ปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
2: ี่
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่องเกินร้อยรอบนะคะ
0: ถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: องถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเรื่องพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับ
1: แล้วเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปลดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำ

0: ำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
1: ถ้าอยากไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเรียนหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
0: ง่ายไม่ยาก
1: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
2: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาเขาก็สนเพราะอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
0: ่
2: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
0: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
0: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะค้นพบแมลงมากมายก็ได
0: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
0: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื
0: ้
2: อ
0: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
0: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบบละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
1: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็ เรื่องความเอาใจใส่นะครับนี่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ7-9ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม106ถึง200

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อเป็นแผนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: น้องบีหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่ค่ะ
0: ค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
2: น้องบี
0: โ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
0: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็ก

0: ผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อาบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอาบันแล้วก็กล่องสีเนี้ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอาบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออาบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในต
1: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่าง

0: ที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี้
0: ฟินมาก
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
0: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้วเราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดีแต
1: ่
0: ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
0: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช
0: ่ค่ะแล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้สเทียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวรัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นเย็นสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเอง นั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้ว
0: ค่ะ
1: ยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าเอ๊ะจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจจำนวนด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำไงที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุข แล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้

0: อื
1: แต่ขณะ
0: ม
1: เดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทําให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ใน
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ือคนอื่นได้อย่างเดียว
0: ใช่
1: ม
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: ก็จะทําให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทําให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทําให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะ
1: อ
0: ย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบานเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบานเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบานก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV